0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diversely, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Chao Phraya Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in Asia. Rainforests and rivers create great culture, livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures, but also represents Thailand's powerful Thai identity. The Thai charm captivates people worldwide.
2: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Hi, Jen. How are you doing? Are you free on Sunday? Do you want to do something?
1: I'm busy on Sunday. I'm going to lunch with my parents. How about Saturday?
0: Sure. Saturday is fine with me.
1: What do you have in mind?
0: How about driving out to the Brooks Village to do some outlet shopping? I need a suit for a wedding next weekend. Need your help picking one out.
1: Sounds perfect. I also need a new pair of running shoes. What time?
0: I can pick you up at your place at about 8:30 if you like.
1: That's too early. I have a yoga class at 7:30, but should be home by 9.
0: I shall pick you up at 9:30 then. That'll give you half an hour to get ready.
1: Great.
0: By the way, do you fancy some pancakes for breakfast? I can get some while you're at a yoga class.
1: That'd be very nice. Thanks. See you Saturday.
0: See you. There. I've just made plans with my friends for this weekend. Sometimes it's easier to use text messages rather than a phone call. When we want to make plans, we usually have to make suggestions like where to go, what to eat, what to buy, and what to do. Use these phrases to make suggestions. How about, what about, plus noun and gerund, verb ing. For example, how about getting an ice cream after dinner? What about Italian food? Do you fancy plus noun gerund, verb ing? Do you fancy a drink this evening? Do you fancy going out for a meal after work? Shall we? Plus infinitive without to. Shall we have lunch before going to the beach? Do you want plus infinitive with to? Do you want to join me for a game of tennis tomorrow?
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อ
2: ุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
1: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี้
3: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
4: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
2: ่เฮ้ยย
5: ยยย
2: ยยยยยยยยย
3: ยยยยยยยยยยยยยยยยยย
1: ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
5: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนูยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
3: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
3: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย่อยย
5: ่อ
2: ย่อ
5: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
3: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
6: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
5: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
5: โอ้ยศิลา
3: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมและข้าชนะแล้ว
6: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
8: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
7: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้าท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
3: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
2: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
7: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
2: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
7: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
2: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
6: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
3: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
2: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
6: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
2: อ
6: ๋
2: อจำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
8: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
7: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
2: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนละขอรับ
7: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
2: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
6: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
3: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
2: ไปไปไป
9: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ
0: ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranvarinaria Ratchakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation

0: In a promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, Chase Bleach, the brand Sirwan Navari, and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts, as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วนะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ

0: ตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
0: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พ่อจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: อกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับ เพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
4: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
4: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17 วันจากการที่น้ำท่วม

0: ในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เรื่องการคูณจำนวนเต็มค่ะก่อนอื่นครูจะทบทวนการคูณจำนวนเต็มโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมผลคูณเท่าใดถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาเลยค่ะข้อแรกนะคะ3คูณด้วย -7 ได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: -27
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเป็น -21 นั่นเองค่ะต่อมา -5 คูณด้วย -3 ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: -15
0: เก่งมากค่ะ15นั่นเองต่อมา -2 คูณด้วย3ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: -6
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเป็น -6 ต่อมา -4 คูณด้วย -5
1: 20
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเป็น20ต่อมานะคะ7คูณด้วย2
1: 14
0: นักเรียนตอบได้แบบรวดเร็วเลยว่า14ข้อถัดมาครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะตอบได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ3คูณด้วย -8 ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: -24
0: โอเคค่ะต่อมาเรามาดูความหมายของการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีหลักการทำยังไงแล้วคะใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับด้วยจำนวนนับซึ่งจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกต่อมาการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีหลักการทำยังไงแล้วคะเก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาทำยังไงกันคะมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะต่อมาเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบทำได้อย่างไรคะค่ะการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นหรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นคือให้เรานำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหากันเลยค่ะตัวอย่างที่1บอลลูนลูก1ลอยจากพื้นดินได้13เมตรในเวลา1นาทีด้วยอัตราเร็วคงตัวอยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีบอลลูนนี้อยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตรนักเรียนคะจากการที่เราได้อ่านโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: บอลลูนนี้อยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตร
0: เก่งมากค่ะคือระยะของบอลลูนที่อยู่สูงจากพื้นดินใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: บอลลูนลูกหนึ่งลอยจากพื้นดินได้13เมตรในเวลา1นาทีด้วยอัตราเร็วคงตัว
0: สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือระยะของบอลลูนที่ลอยขึ้นจากพื้นและเวลาที่ผ่านไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการเขียนแสดงวิธีทำเราจะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือในเวลา1นาทีบอลลูนลอยขึ้นไปได้13เมตรนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเราจะมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะ
2: ค
0: ูณเก่งมากค่ะใช้การคูณแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าใช้การคูณคะเพราะว่าเราต้องการหาระยะของบอลลูนที่อยู่ห่างจากพื้นดินเมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมคะซึ่งจะได้ว่าในเวลา5นาทีบอลลูนจะลอยขึ้นไปได้เขียนแสดงการคูณได้อย่างไรคะ
1: 13คูณ5
0: 13คูณด้วย5หรือ5คูณด้วย13ก็ได้ค่ะให้นักเรียนคิดคำนวณเลยค่ะว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 65
0: นั้นเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ65เมตร65เมตรนี้หมายความว่ายังไงคะบอลลูนนี้อยู่สูงจากพื้นดิน65เมตรนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่2น้ำแข็งในตู้แช่แข็งก้อน1มีอุณหภูมิลบ7องศาเซลเซียส
3: ถ้าน้ำแข็งแห้งก้อน1
0: มีอุณหภูมิเป็น10เท่าของน้ำแข็งก้อนนี้อยากทราบว่าน้ำแข็งแห้งก้อนนี้มีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนักเรียนคะจากการที่อ่านโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
2: น้ำแข็งแห้งก้อนนี้มีองศาเซลเซ
0: ีย
2: ส
0: เก่งมากค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือน้ำแข็งแห้งก้อนนี้มีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
2: น้ำแข็งแห้งตู้แช่แข็งก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิ7องศาเซลเซียส
1: ถ้าน้ำแข็งก้อนนี้มีอุณหภูมิเป็น10เท่าของน้ำแข็งก้อนนี้
0: ค่ะหรือพูดง่ายๆว่าก็คืออุณหภูมิของน้ำแข็งและความสัมพันธ์ระหว่างน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งนั่นเองค่ะเวลาเขียนแสดงวิธีทำเราจะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือน้ำแข็งก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิลบ7องศาเซลเซียสนักเรียนคะนักเรียนมีวิธีคิดหรือแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่านำมาคูณกัน
2: เ
0: ก่งมากค่ะเพราะมีความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งใช่ไหมคะจากข้อความที่บอกว่าน้ำแข็งแห้งก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิเป็น10เท่าของน้ำแข็งก้อนนี้สามารถเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรคะจะได้ว่าน้ำแข็งแห้งก้อนนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ10คูณด้วยลบ7หรือนักเรียนจะเขียนเป็นลบ7คูณด้วย10ก็ได้คำตอบเท่ากันค่ะเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบแล้วมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์แล้วยังไงต่อคะ
2: เ
0: ก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบจะเท่ากับอะไรคะค่าสมบูรณ์ของ10คืออะไรคะ10ค่าสมบูรณ์ของลบ7คือ
1: 7
0: เพราะฉะนั้นภายในวงเล็บก็คือค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะจะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ผลคูณเท่ากับลบ70องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะแล้วลบ70องศาเซลเซียสหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ายังไงคะเก่งมากค่ะน้ำแข็งแห้งก้อนนี้มีอุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันค่ะ

0: การที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะใช่ค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือปะการังอยู่ที่ระดับใดจากระดับทะเลแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: ฝูงปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ระดับของทะเลที่ระดับประมาณ 25 เมตรจาก
0: ระดับทะเล
1: และปะการังอยู่ต่ำกว่าระดับทะเลประมาณ5เท่าของระดับที่ฝูงปลาการ์ตูนอาศัยอยู
0: ่ค่ะหรือสรุปง่ายๆคือระดับของปลาการ์ตูนและความสัมพันธ์ระหว่างระดับ

0: ปะการังกับฝูงปลาการ์ตูนที่อาศัยอยู่ใช่ไหมคะเวลาที่เราจะเขียนแสดงวิธีทำขั้นตอนแรกให้นักเรียนนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือฝูงปลาการ์ตูนอยู่ที่ระดับประมาณลบ25เมตรจากระดับทะเลนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะเก่งมากค่ะนำมาคูณกันนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่านำมาคูณคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าปะการังอยู่ต่ำกว่าระดับทะเลประมาณ5เท่าของระดับที่ฝูงปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงใช้การคูณในการหาคำตอบค่ะปะการังอยู่ต่ำกว่าระดับทะเลประมาณ5เท่าของระดับที่ฝูงปลาการ์ตูนอาศัยอยู่จะได้ว่าปะการังอยู่ที่ระดับเท่าใดคะเขียนในรูปการคูณได้เป็นอะไรคะ
1: 5คูณ -25
0: เก่งมากค่ะเขียนในรูปการคูณได้เป็น5คูณด้วย -25 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -125
0: เก่งมากค่ะนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบคะเก่งมากค่ะเพราะว่าเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะได้เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบมาถูกต้องเลยค่ะภายในวงเล็บนี้มาจากการที่เรานำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ล
0: บ125เมตรจากระดับทะเลลบ125เมตรจากระดับทะเลหมายความว่ายังไงคะ
1: ปะการังอยู่ที่ระดับ125เมตรจากระดับทะเล
0: เก่งมากค่ะเลยได้คำตอบว่าปะการังอยู่ที่ระดับลบ125เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด7โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยโจทย์จะมีทั้งหมด3ข้อค่ะหน้าแรกก็จะมีรายละเอียดตามในรูปภาพเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดแต่ละข้อไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนแสดงแนวคิดในการหาคำตอบในแต่ละข้อค่ะข้อแรกก็จะมีลักษณะโจทย์แบบนี้ค่ะต่อมาข้อที่2และข้อที่3ค่ะครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกจากนั้นเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเราจะมาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางเองก็สามารถเริ่มทำได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถทำได้และได้คำตอบแล้วนั้นเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรกปลาการ์ตูนฝูงหนึ่งว่ายน้ำที่ระดับลบ3เมตรจากระดับทะเลในแนวดิ่งเต่าทะเลตัวหนึ่งว่ายน้ำอยู่ใต้ทะเลลึกลงไปจากฝูงปลาการ์ตูนเป็นระยะ4เท่าของตำแหน่งฝูงปลาการ์ตูนอยากทราบว่าเต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ที่ระดับใดจากระดับทะเลนักเรียนคะข้อนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: เต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ที่ระดับใดจากทะเล
0: เก่งมากค่ะนั้นเรามาดูวิธีทำกันขั้นตอนแรกให้นักเรียนนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คืออะไรคะ
1: ปลาการ์ตูนฝูงหนึ่งว่ายน้ำที่ระดับลบ3เมตรในระดับทะเล
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือปลาการ์ตูนว่ายน้ำที่ระดับลบ3เมตรจากระดับทะเลโจทย์ข้อนี้นักเรียนมีวิธีการคิดยังไงคะ
2: นำมา
0: คูณกันนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่านำมาคูณกันคะ
1: เ
0: พราะโจทย์บอกว่าเต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ใต้ท้องทะเลลึกลงไประยะ4เท่าของปลาการ์ตูนเขียนแสดงการคูณได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะจะได้ว่าเต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ในระดับลบ3คูณด้วย4หรือนักเรียนบางคนอาจจะเขียนเป็น4คูณด้วยลบ3ก็ได้คำตอบเท่ากันค่ะแล้วทำยังไงต่อคะเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้เป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: ลบ
0: เก่งมากค่ะจะได้เท่ากับอะไรคะ
1: ลบ12
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเป็นลบ12เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกเราสามารถตอบคำถามได้แล้วว่าเต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ที่ระดับลบ12เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะถ้านักเรียนทำผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงเลยนะคะตอนนี้ครูให้เวลานักเรียนตรวจสอบก่อนเลยค่ะ

0: นั้นเรามาดูข้อที่2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่2โจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยค่ะ
1: น้ำแร่คือมีอุณหภูมิ28องศาเซลเซียส
0: จากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะถูกต้องค่ะเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีเนี่ยอุณหภูมิของน้ำจะเป็นเท่าใดใช่ไหมคะขั้นตอนแรกเรานำอะไรมาเขียนก่อนคะเก่งมากค่ะน้ำแก้ว1ที่มีอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสจากนั้นจะได้อะไรต่อคะ
2: เมื่อนำไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น
0: อุณหภูมิเปลี่ยนไปนาทีละลบ2องศาเซลเซียสจะได้อะไรต่อมาคะ
1: 10นาที
0: จะได้ว่าหลังจากเวลาผ่านไป10นาทีน้ำจะมีอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่คะน้ำจะมีอุณหภูมิเท่ากับ28บวกด้วยภายในวงเล็บลบ2คูณด้วย10นั่นเองค่ะจากนั้นนักเรียนคำนวณออกมาเราจะคำนวณอะไรเป็นขั้นตอนแรกคะภายในวงเล็บเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต
0: ็
1: มลบ
0: แล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะลบ20เพราะฉะนั้นจะได้เป็น28บวกด้วยลบ20ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 8
0: องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องหากนักเรียนทำผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีอุณหภูมิของน้ำจะเป็น8องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันค่ะข้อสุดท้ายโจทย์บอกว่านักเรียนตั้งใจฟังข้อนี้ดีๆนะคะแล้วเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันเรือหลวงมัจฉานุเป็นเรือดำน้ำประจำกองทัพเรือไทยเป็นประเภทเรือดำน้ำรักษาฝั่งขนาดเล็กทดสอบความลึกได้ที่ลบ60เมตรจากระดับทะเลเรือดำน้ำ DSV Limiting Factorเป็นเรือดำน้ำสัญชาติอเมริกันสามารถทดสอบความลึกได้มากที่สุดโดยมีคนร่วมเดินทางด้วยอยู่ที่ประมาณ182เท่าของระยะทดสอบความลึกของเรือหลวงมัจฉานุเรือดำน้ำ DSV Limiting Factor สามารถดำน้ำได้ประมาณเท่าใดจากระดับทะเลนักเรียนคะเมื่ออ่านโจทย์แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
3: เรือดำน้ำ DSV Limiting Factor สามารถดำน้ำได้ประมาณเท่าใดจากระดับทะเล
0: แล้วในขั้นตอน

0: แรกของการแสดงวิธีธรรมเราจะนำอะไรมาเขียนคะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมคะนั่นก็คือเรือหลวงมัชชานุทดสอบความลึกได้ที่ลบ60เมตรจากระดับทะเลและเรือดำน้ำสัญชาติอเมริกันสามารถทดสอบความลึกได้มากที่สุดโดยมีคนร่วมเดินทางอยู่ที่ประมาณ182เท่าของระยะทดสอบความลึกของเรือหลวงมัชชานุข้อนี้มีแนวคิดยังไงคะนำมาทำยังไงกันคะมาคูณเก่งมากค่ะจะได้ว่าเรือดำน้ำ DSV limiting factor สามารถดำน้ำได้ประมาณเท่าใดคะเขียนแสดงการคูณได้อย่างไรคะ
1: -60 คูณ 182
0: เก่งมากค่ะ -60 คูณด้วย 182นักเรียนสามารถหาผลคูณให้ครูได้ไหมคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เท่ากับ1,920
0: เก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นลบ1,920เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
2: เก
0: ี่
2: ยวก
0: ับ
2: การค
0: ู
2: ณจำนวนเต
0: ็
2: ม
0: การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องเริ่มจากการพิจารณาก่อนว่าโจทย์เนี่ยต้องการให้เราหาอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างจากนั้นให้นักเรียนนำสิ่งที่โจทย์กำหนดเนี่ยมาเขียนในรูปการคูณจำนวนเต็มและใช้หลักการคูณจำนวนเต็มมาใช้ในการหาคำตอบนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการหารจำนวนเต็มสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดมาแบบฝึกหัด8การหารจำนวนเต็มสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: ทำความเคารพ

0: options should I sign you up for?
1: Let's go for the unlimited one.
0: Certainly. May I have your ID, please?
1: Sure thing. Here you are.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไป www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับหลังจากที่เราเจอกันไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในเรื่องใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะต้องเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมก่อนหน้านั้นเราได้รู้จักกับสารบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมและก็รู้จักกับสารผสมแล้วใช่ไหมครับอ่ะทบทวนนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะครับคำถามชวนคิดน้ำนะครับน้ำเกลือน้ำเชื่อมเกลือน้ำตาลทรายสารใดเป็นสารบริสุทธิ์และสารใดเป็นสารผสมเพราะเหตุใดตอนนี้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะครับว่าน้ำน้ำเกลือน้ำเชื่อมเกลือน้ำตาลทรายนะครับสารใดบ้างที่เป็นสารบริสุทธิ์สารใดบ้างที่เป็นสารผสมเพราะอะไรหรือเพราะเหตุใดนั่นเองนะครับแต่ละกลุ่มปรึกษากันได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับปรึกษากันได้เลยนะครับแล้วลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆต้นทางนะครับได้คำตอบหรือยังสารใดเป็นสารบริสุทธิ์บ้างสารใดเป็นสารผสมบ้างเพราะเหตุใดนะครับมีใครอยากจะตอบไหมมีใครอยากจะตอบไหมมีกลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม2ด้วยกลุ่ม3กลุ่ม4ด้วยกลุ่ม1โอเคทุกกลุ่มอยากจะตอบเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เสียเวลาเรามีธงของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับจับที่ติ่งหูได้เลยครับมือจับที่ติ่งหูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาผู้โชคดีที่จะได้สะสมสติ๊กเกอร์กันในขั้นต้นในวันนี้นะครับโอเคพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่ม5ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับน้ำน้ำเกลือน้ำเชื่อมเกลือน้ำตาลทรายสารใดเป็นสารบริสุทธิ์และสารใดเป็นสารผสมเพราะเหตุใดเชิญครับ
1: น้ำกับเกลือครับ
0: น้ำกับเกลือใช่ไหมครับแล้วสารผสมล่ะครับ
1: มีน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเกลือครับ
0: มีใครอยากจะเสริมไหมมีกลุ่ม6อยากจะเสริมเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่ม6เมื่อกี้กลุ่ม6ยกมือก่อนนะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6ก่อนนะครับเชิญครับ
2: สารบริสุทธิ์มีน้ำเกลือน้ำตาลทรายสารผสมมีน้ำเกลือน้ำเชื่อมค่ะ
0: เพราะเหตุใดน้ำเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายถึงเป็นสารบริสุทธิ์ครับ
2: เพราะว่ามีองค์ประกอบเพียงแค่1ชนิดค่ะ
0: ส่วนน้ำเกลือกับน้ำเชื่อมที่เป็นสารผสมเพราะว่าม
2: ีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดเอ๊ะค่ะ
0: โอเคครับประมือให้เพื่อนครับกลุ่มที่5ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรายังมีคำถามเพิ่มเติมอีกนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับโอเคจากคำถามนี้นะครับเราดูเฉลยกันเลยนะครับน้ำเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายตัวนี้เป็นสารบริสุทธิ์เพราะว่ามีองค์ประกอบเพียงแค่ชนิดเดียวหรือ1ชนิดนะครับส่วนน้ำเกลือน้ำเชื่อมนะครับเป็นสารผสมเพราะว่ามีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดนะครับแล้วทีนี้น้ำเกลือกับน้ำเชื่อมที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราดูกันต่อเลยนะครับสำหรับน้ำเกลือและก็น้ำเชื่อมที่นักเรียนบอกว่ามันคือสารผสมแสดงว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดใช่ไหมแล้วน้ำเกลือมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างน้ำแล้วก็เกลือนะครับส่วนน้ำเชื่อมล่ะครับมีน้ำกับน้ำตาลทรายถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองก่อนนะครับตอนนี้นักเรียนพอที่จะรู้จักกับสารบริสุทธิ์และก็สารผสมแล้วนะครับคำถามต่อมานะครับผู้ถามว่าหากเราไม่ชิมนะครับหากเราไม่ชิมเราจะมีวิธีการอะไรที่จะตรวจสอบได้อีกบ้างสมมติว่าเราอยากจะตรวจสอบสารถ้าเราไม่ชิมเราจะทำอย่างไรมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมมีกลุ่ม1กับกลุ่ม6เดี๋ยวฟังกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มไหนก่อนดีให้กลุ่ม1ก่อนแล้วกันเนาะแล้วกลุ่ม6ค่อยตอบนะครับโอเคกลุ่ม1ถ้าเราไม่ชิมเราจะมีวิธีการตรวจสอบอะไรได้อีกครับ
3: สังเกตครับ
0: สังเกตโดยการที่เรามองใช่ไหมโอเคประเมินกลุ่มที่1ครับทีนี้กลุ่มที่6 ถ้าเราไม่ชิมเราจะทำอย่างไรดีครับในการตรวจสอบ
2: การต้มให้ระเหยค่ะ
0: การต้มให้ระเหยใช่ไหมว่ามันมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มที่เพื่อนเพื่อนกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่6เสนอมานะครับว่าถ้าเราไม่ชิมเราจะมีการตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือเพื่อนบอกว่าสังเกตนะหรือไม่ก็เอาไปต้มก็ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะทำกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยดูกันต่อนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนรู้จักน้ำบริสุทธิ์ไหมเราเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมว่าน้ำเป็นสารบริสุทธิ์นะครับแล้วทีนี้ครูก็เลยอยากจะถามว่าเอ๊ะที่สภาวะปกติเนี่ยนะครับน้ำบริสุทธิ์เดือดที่อุณหภูมิเท่าใดเมื่อไหร่ที่น้ำบริสุทธิ์จะเดือดถ้าเราให้ความร้อนเข้าไปมีใครอยากจะตอบไหมอ่ะกลุ่ม1กับกลุ่ม6ครูให้เป่ายิงฉุบกันกลุ่ม1กลุ่ม1น้ำบริสุทธิ์จะเดือดที่อุณหภูมิเท่าใดนะครับได้ไหมกลุ่มหนึ่งได้ไหมได้ได้โอเคที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ
1: 75
0: 75โอเคกลุ่มหนึ่งนั่งก่อนกลุ่ม6เหมือนกับกลุ่มหนึ่งไหมไม่เหมือนเราฟังดูว่ากลุ่ม6จะบอกว่าอย่างไร
2: 100องศาค่ะ
0: 100องศาอะไรดี

0: สอบ
1: ไปองศาเซลเซียส
2: องศาเซลเซียสเอาปมือให้กับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่6ก่อนครับกลุ่ม2 3 4 5มีคำตอบอื่นนอกจากกลุ่มที่1กับกลุ่มที่6มั้ยครับไม่มีเนาะทีนี้เรามาดูเฉลยว่าน้ำบริสุทธิ์จะเดือดที่อุณหภูมิเท่าใดนะครับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่6เนี่ยมันมีคำตอบที่ถูกต้องอยู่แล้วระหว่าง75กับ100นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ100องศาเซลเซียสนะครับประเมินกลุ่มที่6ครับเก่งมากๆเลยครับวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องให้ความร้อนกับสารนั้นนะครับเอาล่ะนะครับนักเรียนคิดว่าเมื่อน้ำเริ่มเดือดและยังคงต้มไปเรื่อยๆอุณหภูมิของน้ำจะเป็นอย่างไรอันนี้ตอบพร้อมๆกันเลยก็ได้คิดว่าอย่างไรถ้าเราให้ความร้อนกับมันไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆอุณหภูมิของมันน่าจะเป็นอย่างไรอุณหภูมิสูงขึ้นต่ำลงหรือเท่าเดิม
3: สูงข
2: ึ้
3: น
2: ใครว่าสูงขึ้นยกมือใครว่าเท่าเดิมใครว่าอุณหภูมิต่ำลงส่วนใหญ่จะบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เราจะได้หาคำตอบกันว่าถ้าเราให้ความร้อนกับสารเนี่ยไปเรื่อยๆอุณหภูมิของมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ครูยังไม่เฉลยนะครับให้นักเรียนไปหาคำตอบกันนะครับไปพร้อมๆกันที่กิจกรรมกันเลยนะครับเพราะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องระบุความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและลักษณะทางกายภาพของน้ำกลั่นกับเวลานะครับด้านทักษะกระบวนการมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อข้อที่1การพยากรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีการพยากรณ์ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับโดยการคาดคะเนคำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำกลั่นเมื่อได้รับความร้อนข้อที่2การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาโดยการหาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกับเวลาของสาร A นะครับและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับเวลาของสาร A นั่นเองนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อหลักฐานนะครับพยายามสืบเสาะหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตเมื่อกี้กลุ่มที่1บอกว่าจะต้องใช้การสังเกตใช่มั้ยครับการทดลองเพื่อใช้ในการสนับสนุนการอธิบายเกี่ยวกับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องร่วมกันวางแผนเพราะฉะนั้นวันนี้แต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันวางแผนเพื่อทำกิจกรรมนะครับและดำเนินการตรวจสอบเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะและอุณหภูมิของน้ำกลั่นและอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สังเกตได้โดยทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์มีการวางแผนการทำงานแลกเปลี่ยนความคิดและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับเราทำงานกันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ในวันนี้เราจะต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่1กันเลยนะครับกิจกรรมที่1มีชื่อว่าจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนแต่ว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมในตอนที่1กันก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับ2ใบงานที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนทุกคนแจกใบงานที่1และใบกิจกรรมได้เลยนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับคำถามข้อที่1กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับข้อที่2กิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างข้อที่3นักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับและข้อที่4สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรครูจะให้เวลานักเรียนในการอ่านใบกิจกรรมสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาคำตอบไปพร้อมๆกันใน4คำถามนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับนักเรียนอ่านใบกิจกรรมแล้วตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาคำตอบจาก4คำถามนี้นะครับ

อ่ะโอเคตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางได้ศึกษาใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมนี้ให้เราสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมหรือทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่1กันเลยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะต้องวัดอุณหภูมินะครับและเขียนกราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร A กับเวลาเมื่อได้รับความร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมีสาร A มาให้นะครับแต่ครูยังไม่บอกหรอกว่าสาร A คือสารใดนะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับต่อมานะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบกิจกรรมไปแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับลองตอบไปพร้อมๆกันดูซิมีอะไรบ้างมีสาร A ใช่มั้ยครับมีอะไรอีกในใบกิจกรรมจะบอกว่ามีสาร B ด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะใช้แค่สาร A นะครับมีอุปกรณ์อะไรอีกเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมครับบีกเกอร์มีอะไรอีกมีอะไรอีกตะเกียงแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับโอเคประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูไปพร้อมกันว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับ1สาร A นะครับต่อมานาฬิกาจับเวลาซึ่งวันนี้นะครับระหว่างที่เราทำกิจกรรมจะต้องมีการจับเวลาไปด้วยนะครับเทอร์โมมิเตอร์นะครับบีกเกอร์นะครับมีอะไรอีกชุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องให้ความร้อนกับสาร A ใช่ไหมมีการจุดไฟเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจะต้องระมัดระวังนะครับการใช้อุปกรณ์และการทำการทดลองด้วยนะครับไฟแช็กนะครับขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลองนะครับแท่งแก้วคนสารนะครับอันนี้ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันในวันนี้นะครับต่อมานักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำในการทำกิจกรรมในตอนที่1นั้นนะครับเราจะต้องทำอะไรบ้าง1ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทำกิจกรรมเราจะต้องร่วมกันพยากรณ์กันก่อนนะครับว่าเมื่อให้ความร้อนกับของเหลว A จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับและเมื่อของเหลว A เริ่มเดือดและยังคงต้มไปเรื่อยๆอุณหภูมิของของเหลว A จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเราจะต้องพยากรณ์กันก่อนนะครับหลังจากที่เราพยากรณ์เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนจะต้องศึกษารายการอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจนะครับรวมถึงวิธีการทำกิจกรรมและตารางบันทึกผลแล้วก็ร่วมกันวางแผนการทำงานนะครับต่อมาจัดอุปกรณ์นะครับตามที่วางแผนไว้หรือว่าตัวอย่างในรูปนี้ก็ได้นะครับร่วมกันระบุปริมาตรของของเหลว A แสดงว่าของเหลว A ที่เราจะทำการต้มหรือให้ความร้อนเราจะต้องกำหนดเองใช่ไหมในแต่ละกลุ่มว่าจะต้องใช้ปริมาตรเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มกำหนดเองนะครับแล้วก็จับเวลานะครับขั้นตอนที่4นะครับรินของเหลว A ตามที่แต่ละกลุ่มตกลงกันว่าจะใช้ปริมาตรเท่าไหร่ลงในบีกเกอร์นะครับขั้นตอนที่5ให้ความร้อนแก่ของเหลว A นะครับสังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาชนะและอุณหภูมิของของเหลว A เพราะฉะนั้นระหว่างที่เราทำการทดลองเราจะต้องมีการจับเวลาไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อ่านค่าของอุณหภูมิของของเหลว A เมื่อเวลาผ่านไปนะครับ6แปลความหมายข้อมูลในตารางที่เราบันทึกผลนะครับเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของเวลากับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นของของเหลว A นะครับแล้วทีนี้ระหว่างที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราจะต้องสังเกตและเก็บข้อมูลอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องสังเกตอย่างแรกเวลาที่เราทำการทดลองไปแล้วเราอ่านมันคือค่าของอะไรครับค่าของอะไรเอ่ยเวลาผ่านอุณหภูมิใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องสังเกตและอ่านค่าอุณหภูมิของของเหลว A กับเวลาที่มันเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิของของเหลว A เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกต

0: และเก็บข้อมูลนะครับส่วนใบงานที่1 นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างดูไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลลงในใบงานที่1คือผลการพยากรณ์อย่างที่เราได้ดูผ่านมาเมื่อสักครู่ในวิธีการทำกิจกรรมใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องทำการพยากรณ์แล้วบันทึกลงไปก่อนนะครับพอพยากรณ์เสร็จเราค่อยทำการทดลองนะครับระหว่างที่เราทำการทดลองนักเรียนจะต้องนะครับบันทึกเวลานะครับว่านักเรียนอ่านอุณหภูมิของสารเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีบ้างนักเรียนจะต้องวางแผนกันเองในกลุ่มนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับกี่วินาทีอ่านค่าของอุณหภูมิได้เท่าไหร่ในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพว่าของเหลว A ณเวลาเท่านี้อุณหภูมิอ่านได้เท่านี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นในของเหลว A บ้างนะครับนักเรียนก็บันทึกไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายผลการเปรียบเทียบข้อค้นพบจากกิจกรรมกับสิ่งที่พยากรณ์ไว้หมายถึงว่าตอนแรกที่นักเรียนพยากรณ์ไว้นักเรียนพยากรณ์ไว้ว่าอย่างไรแล้วตอนที่เราบันทึกผลตอนที่เราทำการทดลองมันเหมือนกันไหมนักเรียนลองเปรียบเทียบดูแล้วก็บันทึกลงในใบงานที่1 นะครับนี่ก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำกิจกรรมเรามาอภิปรายก่อนทำกิจกรรมกันก่อนเพื่อให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมวันนี้นะครับคำถามแรกเมื่อให้ความร้อนกับของเหลว A จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตอนต้นคาบครูได้สอบถามไปแล้วใช่ไหมนักเรียนส่วนใหญ่บอกว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นใช่ไหมครับนะครับถ้าเราให้ความร้อนนะครับกับของเหลว A ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยนักเรียนบอกว่าอุณหภูมิน่าจะสูงขึ้นนะครับและของเหลว A อาจจะเดือดก็ได้นะครับต่อมานะครับนักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรว่าของเหลวเริ่มเดือดและกำลังเดือดจะสังเกตยังไงดีว่ามันของเหลว A เนี่ยเริ่มจะเดือดแล้ว ก็กำลังเดือดแล้วนะมันจะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรนะครับมีฟองอากาศเกิดขึ้นใช่ไหมนะครับเมื่อสารเริ่มเดือดจะสังเกตเห็นฟองอากาศเล็กๆใช่ไหมครับที่ก้นภาชนะและขณะที่ของเหลวจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่มีขนาดเป็นยังไงใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันเริ่มเดือดจะเห็นฟองเล็กๆแต่ถ้ามันเดือดแล้วฟองอากาศมันจะใหญ่นะครับแล้วก็เกิดขึ้นทั่วภาชนะเลยนะครับต่อมานะครับเมื่อของเหลว A เริ่มเดือดแล้วยังคงต้มไปเรื่อยๆอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรสูงขึ้นใช่ไหมหลายๆคนบอกว่าสูงขึ้นแต่ครูยังไม่เฉลยให้นะเราจะไปหาคำตอบจากการทำกิจกรรมนะครับเน้นย้ำนักเรียนนะครับระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมเนาะเราจะต้องมีการใช้เทอร์โมมิเตอร์ด้วยใช่ไหมเวลาที่เราอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ให้นักเรียนนะครับตั้งเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยให้ตรงลักษณะแบบนี้เลยนะครับโดยที่เทอร์โมมิเตอร์จะต้องไม่สัมผัสกับบีกเกอร์ไม่ว่าจะขอบของบีกเกอร์หรือก้นของบีกเกอร์นะครับให้เทอร์โมมิเตอร์จุ่มอยู่ในสาร A นะครับต่อมาการอ่านอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์นะครับนักเรียนจะต้องอ่านในระดับสายตานะเหมือนรูปภาพที่ครูกำลังชี้อยู่นะตอนนี้นะครับอ่านในระดับสายตาจะมองขึ้นไปข้างบนได้ไหมไม่ได้จะก้มลงอ่านได้ไหมไม่ได้นะครับจะต้องอ่านในระดับสายตานะครับและอีกหนึ่งอย่างวันนี้อย่างที่ครูบอกว่าเราจะต้องมีการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหมเวลาที่เราจะทำการทดลองเราต้องตรวจสอบด้วยว่าตะกี้แอลกอฮอล์นั้นน่ะมีรั่วไหลหรือเปล่านะครับแต่ครูก็ตรวจสอบมาให้นักเรียนเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นเวลาที่เราใช้ก้านไม้ขีดเราจะต้องจุดที่ตะกี้แอลกอฮอล์เสร็จแล้วก้านไม้ขีดที่มันติดไฟอยู่เราทำยังไงครับ
1: ดับ
0: โดยการที่จุ่มลงในกระบะทรายนะครับโอเคพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้น
0: เอาละครับนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมหรือยังถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับก่อนอื่นเราทำยังไงครับเราทำยังไงเราต้องพยากรณ์กันก่อนใช่ไหมต้องพยากรณ์กันก่อนว่าถ้าเราให้ความร้อนกับสาร A

จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเวลาที่เราจะจับเราจะจับตอนที่เราเริ่มให้ความร้อนกับสาร A นะครับโอเคอุปกรณ์นะครับนักเรียนสามารถยกขึ้นมาที่กลุ่มของตัวเองได้เลยนะครับ

พยากรณ์กันก่อนถ้าพยากรณ์เสร็จแล้วบันทึกลงในใบงานที่1เสร็จแล้วให้เราเริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะครับเริ่มทำการทดลองได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อเราให้ความร้อนกับของเหลว A ไปเรื่อยๆอุณหภูมิเป็นอย่างไรสูงขึ้นใช่ไหมครับสูงขึ้นถึงอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่บางคน100บางคน102บางคน97 99ใช่ไหมครับซึ่งผลการทดลองของแต่ละกลุ่มอาจจะมีความแตกต่างกันได้มันขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างทำไมถึงไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมขึ้นอยู่กับการทำการทดลองของเราด้วยใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนได้นะครับแต่หลักๆแล้วเมื่อเราให้ความร้อนกับสาร A ไปเรื่อยๆอุณหภูมิของมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดเดือดอุณหภูมิของมันจะเป็นยังไงค่อนข้างที่จะคงที่ใช่ไหมครับอันนี้คือผลการทดลองที่เราทำได้นะครับใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างเริ่มจากที่เราได้ทบทวนก่อนใช่ไหมทบทวนเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์และสารผสมใช่ไหมในคำถามขั้นต้นที่ครูถามไปใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้วางแผนแล้วก็ทำการทดลองทำกิจกรรมโดยการวัดอุณหภูมิของใครนะของใครเราวัดอุณหภูมิของใครตอนนี้ของสาร A หรือของเหลว A นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับนักเรียนได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับจากนั้นทำกิจกรรมเพื่อหาว่าจุดเดือดของเหลว A เป็นอย่างไรนะครับคำถามต่อมานะครับจากตารางบันทึกผลนะครับเมื่อเวลาผ่านไปลักษณะของเหลว A ในภาชนะเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างจากตอนแรกเป็นยังไงของเหลว A เป็นยังไงมีฟองอากาศไหมตอนแรก
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมครับพอเราให้ความร้อนไปเรื่อยๆเป็นยังไงเริ่มจะมีฟองอากาศแล้วขนาดของฟองอากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนแรก
1: เริ่มใหญ่
0: จากเล็กๆกลายเป็น
1: ใหญ่
0: ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้คือผลที่เราได้นะครับต่อมานักเรียนคิดว่านักเรียนได้ใช้ทักษะการพยากรณ์และทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเกิดขึ้นตอนไหนของการทำกิจกรรมเราเอาที่ทักษะการพยากรณ์ก่อนเราใช้ตอนไหนเราใช้ตอนไหนก่อนที่เราจะทำการทดลองใช่ไหมครับเราได้พยากรณ์ไว้นะครับแล้วทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาล่ะระหว่างการทำการทดลองก็คือการเปลี่ยนแปลงของเหลว A เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะมาดูว่าเมื่อนำของเหลว B นะครับเมื่อนำของเหลว B นะครับไปให้ความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรวันนี้เราได้ทำการทดลองกับของเหลว A ใช่ไหมเรารู้แล้วว่าของเหลว A เนี่ยเมื่อให้ความร้อนไปเรื่อยๆอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะคงที่นะครับแล้วถ้าเป็นของเหลว B ล่ะนักเรียนคิดว่าของเหลวชนิดอื่นจะเหมือนกับของเหลว A มั้ย
1: ไม่
0: ไหนใครว่าเหมือนบ้างไหนใครว่าไม่เหมือนน่าจะไม่เหมือนอันนี้คือการคาดคะเนหรือการเดาคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทำ

0: ำการทดลองเหมือนกันเลยแต่เราจะเปลี่ยนจากของเหลว A เป็นของเหลว B แล้วเราจะมาดูว่าถ้าให้ความร้อนกับของเหลว B เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมซึ่งเราจะเจอกันในตอนที่2นะครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับ1ใบกิจกรรมที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสม2ใบงานที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับวันนี้นักเรียนทำกิจกรรมผ่านไปแล้วเกี่ยวกับการทดลองในเรื่องของจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมซึ่งเราได้ทำการทดลองเกี่ยวกับของเหลว A นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเปลี่ยนเป็นของเหลว B บ้างว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเหมือนกับของเหลว A หรือไม่นะครับวันนี้มีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมครับระหว่างทำกิจกรรมมีไหมเอ่ยมีใครโดนน้ำร้อนไหมมีใครโดนไฟไหมมีไหมไม่มีนะนะครับนักเรียนทุกคนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองก่อนนะครับวันนี้เราทำกิจกรรมได้ดีมากไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาทำการทดลองเช่นนี้ซึ่งอยู่ในตอนที่สองนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามไหมมีไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูทุกท่านนะครับที่ดูแลนักเรียนปลายทางอยู่นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูอลงกรณ์สุวรรณเพชรหรือว่าครูเสือนั่นเองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่1ไปใช่ไหมครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องจุดเดือดนะครับของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2นะครับเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อใช่ไหมเมื่อครั้งที่แล้วเราทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างจำได้ไหมลองนึกดูนะครับลองนึกดูว่าครั้งที่แล้วหรือชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างเราได้ทำการทดลองใช่ไหมได้หาจุดเดือดของใครของใคร
1: ของสาร A
0: ไปใช่ไหมครับได้หาจุดเดือดของสาร A ไปแต่ก่อนที่เราจะทำการทดลองหาจุดเดือดของสาร A เราได้ทบทวนเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์และก็สารผสมนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทบทวนเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์และสารผสมไปแล้วเราก็ได้หาจุดเดือดของสาร A ผ่านไปแล้วก็เปรียบเทียบนะครับผลการพยากรณ์เนาะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มได้พยากรณ์แล้วก็ทำการทดลองจากนั้นเราก็นำผลการทดลองมาเปรียบเทียบกับผลการพยากรณ์ของเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับทีนี้นะครับย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับเมื่อให้ความร้อนกับของเหลว A เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงจากที่เราทำการทดลองกันไปของเหลว A เป็นยังไงบ้างครับอุณหภูมิเป็นยังไงสูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วของเหลว A มีอะไรเกิดขึ้นไหมในบีกเกอร์ที่เรามีฟองอากาศใช่ไหมครับขนาดของฟองอากาศเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยน
0: เปลี่ยนจากตอนแรกที่เราให้เริ่มให้ความร้อนฟองอากาศจะยังไม่มีใช่ไหมครับแล้วฟองอากาศจะเป็นยังไงขนาดของฟองอากาศจะเป็นยังไงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือผลนะครับที่ได้จากการที่เราทำการทดลองไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับเมื่อเราให้ความร้อนกับของเหลว A นะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้ทำการทดลองไปแล้วปรากฏว่าอุณหภูมิของแต่ละกลุ่มก็จะไม่ได้ใกล้ไม่ได้เท่ากันแต่ว่าจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราทำการทดลองด้วยนะครับแล้วอุณหภูมิของเหลว A นะครับเมื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆนะครับพอถึงจุดนึงนะครับค่าของอุณหภูมิก็จะมีค่าคงที่นั่นเองนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปกันต่อนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาทำการทดลองกันต่อแต่เราจะเปลี่ยนจากของเหลว A เป็นของเหลว B นะครับครูก็เลยอยากถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าของเหลว B ที่เราจะทำการทดลองกันในวันนี้จะมีความสัมพันธ์แบบเดียวกับของเหลว A ไหมลองเดาดูนะลองทำนายดูนะครับลองพยากรณ์ดูนะครับว่าจะเป็นเหมือนกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับด้านความรู้และความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องข้อที่1ระบุความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและลักษณะทางกายภาพของสารละลายโซเดียมคลอไรด์กับเวลาข้อที่2เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและลักษณะทางกายภาพระหว่างน้ำกลั่นกับสารละลายโซเดียมคลอไรด์เมื่อได้รับความร้อนนะครับต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับที่1การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปนะครับโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องแปลความหมายของตารางอะไรตารางความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารละลายโซเดียมคลอไรด์กับเวลาเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเดือดของสารนะครับข้อที่2การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาโดยการหาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกับเวลาของสาร B นะครับและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับเวลาของสาร B นั่นเองนะครับส่วนด้านคุณลักษณะนะครับเจตคติค่านิยมนะครับวัตถุวิสัยนะครับแปลความหมายของตารางความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของเหลว B กับเวลาให้สอดคล้องกับอะไรนะครับกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรงโดยปราศจากอคตินะครับโดยวิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติทั้งด้านสนับสนุนและด้านขัดแย้งกับสมมติฐานที่กำหนดไว้และไม่นำความเชื่อส่วนตัวนะครับหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูลหมายความว่าหลังจากที่นักเรียนทำการทดลองกันไปแล้วนักเรียนจะต้องยึดผลการทดลองนั้นโดยที่ไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปนะครับ และสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องร่วมกันวางแผนและดำเนินการตรวจสอบเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะและอุณหภูมิของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ตีความหมายข้อมูลนะครับจากการระบุความสัมพันธ์ของเวลากับการเปลี่ยนแปลงของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่สังเกตได้และเปรียบเทียบชุดข้อมูลของน้ำกลั่นและสารละลายโซเดียมคลอไรด์ตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นการทำการทดลองใดๆก็แล้วแต่นะครับในวิชาวิทยาศาสตร์ถ้านักเรียนได้ผลการทดลองอย่างไรนักเรียนห้ามใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปนะครับเราจะต้องยึดผลการทดลองที่ได้จริงๆนะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราเข้าสู่กิจกรรมที่1นะครับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2กันเลยนะครับอย่างที่ครูบอกว่านะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับจะต้องมีใบกิจกรรมที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2นะครับแล้วก็ต้องมีใบงานที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2นั่นเองนะครับเอาล่ะคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและนะครับข้อสุดท้ายสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับตอบไปพร้อมๆกันเลยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับนักเรียนจะต้องทำการทดลองใช่ไหมโดยการดูอุณหภูมิของใครนะวันนี้ของสาร B นะครับแล้วนักเรียนจะต้องเขียนกราฟด้วยนะครับมีใครเคยเขียนกราฟมาบ้างแล้วบ้างมีใครเคยเขียนกราฟมาบ้างไหมยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การเขียนกราฟด้วยนะครับก่อนที่เราจะนำข้อมูลจากตารางที่เราได้จากการทดลองไปเขียนกราฟนะครับวัดอุณหภูมิและเขียนกราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร B กับเวลาเมื่อได้รับความร้อนนะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างลองทบทวนช่วยกันดูสิตอบพร้อมกันว่าครั้งที่แล้วเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครั้งนี้ก็จะใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกันมีอะไรบ้างพอจำได้ไหม
2: บ
0: ี
2: เกอร์
0: แท่งแก้วเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมครับมีอะไรอีกเราใช้อะไรให้ความร้อนตะเกียงแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะนะครับทบทวนไปพร้อมกันวันนี้เราจะเปลี่ยนจากสาร A เป็นสาร B นะครับแล้วเราก็ต้องมีนาฬิกาจับเวลาด้วยใช่ไหมมีเทอร์โมมิเตอร์นะครับมีบีกเกอร์นะครับแล้วมีอะไรอีกชุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับไฟแช็กเนาะขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลองแล้วก็แท่งแก้วคนสารนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันในวันนี้นะครับเราจะทำกิจกรรมอย่างไรทบทวนกันอีกครั้งนะครับ1ก่อนที่เราจะลงมือทำการทดลองเราจะต้องพยากรณ์กันก่อนว่าของเหลว B นะครับเมื่อได้รับความร้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับและเมื่อของเหลว B เริ่มเดือดนะครับและยังคงต้มไปเรื่อยๆอุณหภูมิของเหลว B จะเป็นอย่างไรนะครับข้อที่2นะครับศึกษารายการอุปกรณ์วิธีการทำกิจกรรมและตารางบันทึกผลเพื่อวางแผนการทำงานของแต่ละกลุ่มนะครับเพราะนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันวางแผนการทำงานแล้วก็ออกแบบการทำงานให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำต่อไปนะครับหลังจากที่เราวางแผนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนจัดอุปกรณ์ตามที่วางแผนไว้นะครับเหมือนครั้งที่แล้วนะครับเพียงแค่เปลี่ยนจากสาร A เป็นสาร B แล้วก็เริ่มการทดลองได้อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องมีการจับเวลาด้วยใช่ไหมเพราะนั้นแบ่งหน้าที่กันดีๆนะครับว่าใครจะทำอะไรนะครับข้อที่4รินของเหลว B ตามปริมาตรนะครับที่แต่ละกลุ่มตกลงกันนะครับเมื่อครั้งที่แล้วสาร A เราก็กำหนดปริมาตรไว้ใช่ไหมครับเพราะนั้นสาร B เราก็ต้องกำหนดเองเหมือนกันว่าเราจะใช้ปริมาตรเท่าไหร่นะครับข้อที่5นะครับพอเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่5ให้นักเรียนเนี่ยให้ความร้อนแก่ของเหลวนะครับแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับในภาชนะแล้วก็อุณหภูมิของเหลว B ด้วยนะครับสุดท้ายเราจะแปลความหมายข้อมูลในตารางเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของเวลากับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นของเหลว B นั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรเราต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างจำได้ไหม
2: เวลา
0: เราต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องบันทึกลงไปมีอุณหภูมิใช่ไหมครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเหลวB นะครับอุณหภูมิของเหลว B กับเวลานั่นเองนะครับ เอาละเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของใบงานที่1 นะครับเราจะมีส่วนที่เราจะต้องบันทึกผลอยู่โดยก่อนที่เราจะต้องก่อนที่เราจะทําการทดลองเราจะต้องทําอะไรก่อนนะทําอะไรก่อนพยากรณ์กันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าหลังจากที่เราพร้อมแล้วอย่าเพิ่งลงมือทํากิจกรรมนะครับเราต้องพยากรณ์ก่อนแล้วก็บันทึกผลลงไปจากนั้นพอพยากรณ์เสร็จเราก็ทําการทดลองแล้วก็บันทึกผลลงในตารางนะครับแสดงอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงของสาร B เมื่อได้รับความร้อนหลังจากทดลองเสร็จนะครับเราก็ต้องนําผลการพยากรณ์และผลการทดลองมาเปรียบเทียบกันแล้วก็บันทึกลงไปในใบงานที่1นะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำการทดลองนะครับเมื่อให้ความร้อนกับของเหลว B จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรขอตัวแทนสัก1คนนะครับลองตอบลองแสดงความคิดเห็นให้ครูฟังหน่อยว่าเมื่อให้ความร้อนกับของเหลว B จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตอนนี้เรายังไม่ได้ทดลองใช่ไหมเรายังไม่ได้ทดลองนะครับเราลองตอบคำถามข้อนี้สินักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับลองตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมว่าถ้าเราให้ความร้อนกับของเหลว B จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีไหมมีไหมมีกลุ่ม2มีกลุ่ม6ฟังกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม2ก่อนแล้วกันเนาะลองฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่2นะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อให้ความร้อนกับของเหลว B นะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเชิญครับ
2: อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค
0: ่
2: ะ
0: กลุ่ม2บอกว่าอุณหภูมิน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วกลุ่ม6ล่ะครับที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่ม6มีความคิดเห็นอย่างไรลองลุกขึ้นแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังนะครับว่าเพื่อนๆกลุ่มที่6นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรพร้อมแล้วเชิญครับ
3: จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนทั้ง2กลุ่มครับกลุ่มที่2บอกว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับกลุ่มที่6เพิ่มเติมนิดนึงว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นแล้วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้คือความคิดเห็นของเพื่อนทั้ง2กลุ่มนะครับของเหลว B นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและของเหลว B ก็จะเดือดนะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อมานะครับเมื่อของเหลว B เริ่มเดือดและยังคงต้มไปเรื่อยๆอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราทําการทดลองกับของเหลว A ใช่ไหมเมื่อให้ความร้อนของเหลว A อุณหภูมิจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วมันก็จะคงที่ใช่ไหมครับแล้วของเหลว B ล่ะครับคิดว่าจะคงที่เหมือนของเหลว A ไหมมีใครคิดว่าน่าจะเหมือนกับของเหลว A ยกมือครับมีไหมหรือว่าใครที่คิดว่าน่าจะแตกต่างจากของเหลว A ขอดูมือหน่อยนะครับหลายๆคนบอกว่าน่าจะแตกต่างจากของเหลว A นะครับแล้วมันจะแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบจากการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับทบทวนก่อนทำกิจกรรมเน้นย้ำนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะทำการทดลองนะครับเราควรจัดเทอร์โมมิเตอร์ให้ตั้งตรงโดยที่เทอร์โมมิเตอร์จะต้องไม่สัมผัสกับบิกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างของบิกเกอร์หรือด้านล่างของบิกเกอร์นะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับจุ่มอยู่ในของเหลวที่ต้องการวัดนะครับต่อมาการอ่านอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์จะต้องอ่านในระดับสายตานะครับห้ามก้มอ่านห้ามแหงนอ่านนะครับให้อ่านในระดับสายตาและอีกหนึ่งข้อเมื่อจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับต้องตรวจสอบตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยว่ามีการรั่วไหลหรือไม่นะครับแล้วถ้าเราจุดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับไม้ขีดไฟที่เราใช้นะครับเวลาที่เราต้องการดับให้จุ่มลงในกระบะทรายนั่นเองนะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะทำการทดลองเราต้องทำไงก่อนพยากรณ์กันก่อนนะครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็นักเรียนต้นทางก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปนะครับเป็นยังไงบ้างผลการทดลองเหมือนกับที่เราพยากรณ์ไว้ไหมเมื่อเราให้ความร้อนกับของเหลว B ไปเรื่อยๆอุณหภูมิเป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นลดลงหรือเท่าเดิมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วพอมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันคงที่ไหม
1: ไม่คงที่
0: นะครับไม่คงที่นะครับอภิปรายหลังทำกิจกรรมนะครับใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างเราได้ทำอะไรบ้างลองระดมความคิดกันซิเราได้ทำอะไรกันมาบ้างชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวจะขอตัวแทนเนาะตอนนี้ครูได้แจกสติกเกอร์ไปแล้ว2กลุ่มใช่ไหมคือกลุ่ม2กับกลุ่ม6ที่เขาลุกขึ้นตอบใช่ไหมครับเดี๋ยวคำถามนี้จะให้อีก1คำถามนี้จะให้อีก5ดวงดีไหมหรือเอามากกว่า5ดวงดีมากกว่า5ดวงเอากี่ดวง
1: 10
0: โอ้โห20เลยเหรอให้10ดวงแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นกันว่าเนี่ยหลังจากที่เราทำกันมา1ชั่วโมงเนี้ยคาบเรียนนี้นะครับเราได้ทำอะไรไปบ้างกลุ่ม3อยากจะตอบกลุ่มอื่นว่าไงอ่ะโอเควางธงไว้งั้นอ่ะวางธงไว้หลายกลุ่มนะครับหลายกลุ่มวางธงไว้นะครับธงทั้ง4สีของเรานะครับวางไว้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเอามือจับติ่งหูมือจับติ่งหูนะครับเราทำอะไรมาบ้างวันนี้นะครับวางไว้เลยนะวางธงไว้นะวางธงไว้นะวางที่โต๊ะนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่ม2กลุ่ม2มาฟังกลุ่ม2นะครับใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับถ้ากลุ่มที่2ตอบไม่ครบกลุ่มอื่นสามารถที่จะเสริมหรือเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราฟังคำตอบของกลุ่มที่2ก่อนครับเชิญครับ
2: ได้รู้เกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับสาร A ครับและก็ B ว่ามันได้อะไรบ้างจากการทดลองครับ
0: โอเคประเมินกลุ่มที่2มีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมตอนนี้กลุ่ม2ตอบมาว่าได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของทั้งสาร A และสาร B เป็นยังไงที่กลุ่ม2ตอบมามีกลุ่ม6อยากเพิ่มฟังกลุ่ม6ดูซิกลุ่ม6เขาได้ทำอะไรมาบ้างชั่วโมงนี
3: ้ได้พยากรณ์เกี่ยวกับสาร B ค่ะว่าเมื่อให้ความร้อนสาร B จะเกิดอะไรขึ้นและเมื่อสาร B เดือดและยังให้ความร้อนต่อไปจะเป็นอย่างไรค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กับทั้ง2กลุ่มนะครับเก่งมากๆเลยนะครับใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับนักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับเราได้พยากรณ์ใช่ไหมเหมือนที่กลุ่มที่6ตอบมานะครับได้พยากรณ์ว่าถ้าเราให้ความร้อนกับของเหลว B หรือสาร B นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไรนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำกิจกรรมนะครับได้ทำการทดลองนะครับแล้วก็เปรียบเทียบความเหมือนแล้วก็ความต่างเหมือนที่กลุ่ม2บอกนะครับทั้งสาร A และสาร B นะครับว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับต่อมานะครับจากตารางบันทึกผลนะฮะที่เราบันทึกผลกันไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อเวลาผ่านไปลักษณะของเหลว B ในภาชนะเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างลักษณะนะครับลักษณะของเหลว B นะตอนนี้ไม่ได้ถามถึงอุณหภูมินะครับถามถึงว่าลักษณะของเหลว B เปลี่ยนแปลงอย่างไรมีกลุ่มไหนอยากจะตอบไหมลองให้เวลาในการปรึกษากันในแต่ละกลุ่มอยากให้กำลังใจกลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้ตอบในชั่วโมงนี้บ้างนะครับลองปรึกษากันดูนะครับว่าลักษณะของเหลว B ที่เราทำการทดลองผ่านมาเมื่อสักครู่ที่เราให้ความร้อนกับมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับมีกลุ่มไหนบ้างมีกลุ่ม5ยกมือแล้วกลุ่ม6กลุ่ม2กลุ่ม1ได้มั้ยกลุ่ม1กลุ่ม3ได้มั้ยกลุ่ม4ได้มั้ยไม่ได้เดี๋ยวเราดูใครจะยกธงบ้างพร้อมนะถ้ากลุ่มอื่นเปลี่ยนใจอยากจะตอบได้นะครับยกธงให้ทันนะครับเมื่อกี้สีอะไรนะ
1: สี
0: แดงใช่ไหมลองเล็งดูนะครับว่าจะเป็นสีอะไรนะครับพร้อมเอามือจับติ่งหูเลยเอามือจับติ่งหูเลยนะครับยกธงสีเขียวครับ กลุ่ม6ว่ามา ลักษณะของของเหลว B เป็นยังไงนะครับ
3: มีปริมาณลดลงค่ะ
0: มีปริมาณลดลงมีอะไรอีกไหม
3: และเมื่อเดือดแล้วยังให้ต่อไปจะมีปริมีอุณหภูมิไม่คงที่ค่ะ
0: โอเคประเมินให้กลุ่มที่6ก่อนนะครับกลุ่มที่6บอกว่าปริมาตรของของเหลว B จะลดลงและอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นสุดท้ายก็จะไม่คงที่มีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมลักษณะของมันเป็นยังไงในบิ๊กเกอร์ตอนแรกมันเป็นอย่างไรแล้วให้ความร้อนต่อไปเป็นยังไงกลุ่ม2ว่ามากลุ่ม2อยากจะเสริมเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2เชิญครับ
4: เมื่อให้ความร้อนไปเรื่อยๆครับจะมีฟองอากาศขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับถูกต้องนะครับปริมาตรลดลงแล้วก็จะมีฟองอากาศหรือฟองแก๊สเกิดขึ้นใช่ไหมครับฟองอากาศเกิดขึ้นจากที่ขนาดเล็กๆก็จะเพิ่มเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้จากตารางบันทึกผลตอนที่1เมื่อครั้งที่แล้วที่เราทำการทดลองกับของเหลว A และตอนที่2มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือต่างนะครับตารางบันทึกเราบันทึกอะไรบ้างบันทึกอุณหภูมิใช่ไหมครับแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงก็คือที่เกิดขึ้นในบิ๊กเกอร์ใช่ไหมครูก็เลยถามว่าตอนที่1กับตอนที่2มันเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนอยากตอบมีให้โอกาสกลุ่ม1ก่อนไหมให้โอกาสกลุ่ม1ก่อนเนาะกลุ่ม1พร้อมไหมสู้ไหมกลุ่ม1สู้กลุ่ม1สู้ถ้ากลุ่ม1สู้เราฟังคำตอบของกลุ่มที่1กันนะครับว่าตอนที่1กับตอนที่2มันเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับกลุ่มที่1ได้มั้ยได้มั้ยสู้มั้ยถ้าไม่สู้เดี๋ยวครูจะให้กลุ่ม6ก่อนแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวฟังกลุ่ม6ก่อนนะครับให้กลุ่ม1เขาปรึกษากันก่อนนิดนึงนะครับกลุ่ม6ลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยครับ
3: เมื่อให้ความร้อนสารทั้ง2จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อสารทั้ง2เริ่มเดือดสาร A จะมีอุณหภูมิคงที่ส่วนสาร B จะมีอุณหภูมิไม่คงที่และจะมีปริมาณลดลงค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมของกลุ่มที่6ไหมนะครับกลุ่มที่6บอกว่าถ้าให้ความร้อนอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงจุดเดือดสาร A หรือของเหลว A ที่เราทำการทดลองเมื่อครั้งที่แล้วอุณหภูมิมันจะคงที่ใช่ไหมครับส่วนของเหลว B ที่เราทำการทดลองกันวันนี้นะครับเมื่อถึงจุดเดือดอุณหภูมิจะไม่คงที่นะครับนะครับแบบนี้นะครับแตกต่างกันนะครับของเหลว A เมื่อได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดหนึ่งนะครับอุณหภูมินั้นมันจะคงที่นะครับส่วนของเหลว B นะครับเมื่อได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับสุดท้ายเราได้ใช้ทักษะการพยากรณ์ตอนไหนใช้ตอนไหนก่อนการทดลองใช่ไหมครับแล้วได้ใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาตอนไหนระหว่างทำการทดลองใช่ไหมครับก็คือสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของของเหลว B ในบีกเกอร์ที่เราให้ความร้อนนั่นเองนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นในครั้งถัดไปนะครับเดี๋ยวเราก็ยังจะต้องเรียนกันเรื่องนี้อยู่นะครับก็คือเรื่องของจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่3แล้วก็ตอนที่4นะครับเดี๋ยวเราจะนำผลการทดลองนะครับของเหลว A แล้วก็ของเหลว B นะครับมาเขียนกราฟแล้วมาดูว่าอุณหภูมิของเหลว A แล้วก็ของเหลว B เนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นในครั้งถัดไปครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับก็คือ1ใบกิจกรรมที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสม2ใบงานที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมไม่มีถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Back on the 11th.
1: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
0: What time is the evening flight?
1: Swift Air has 2 flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
0: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
1: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
0: Economy, of course. You know I can't afford business.
1: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
0: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
1: It's 20 kilos.
0: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
1: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
0: Wonderful.
1: Yeah.
0: How much does this ticket cost?
1: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
0: That's fine, let's book it.
1: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
0: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้ มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is สิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean is that right หรือ You mean right คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อเราอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาด

0: ใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
1: เฮ้ยน่ากลัวโรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
2: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณหมุดแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
5: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
5: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะ พายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
0: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
7: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
0: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
8: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
9: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยครับ
8: เย้เย้เย้เย
3: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
9: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
8: ใช่ครับ
1: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
7: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
8: ไฟป่า
9: วิ่งตามพ่อมานะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มดูที่มาตรการควบคุมไวรัสอีโบลาครับซึ่งกรมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดานั้นต้องเข้ารับการกักกันหรือว่าแยกตัวกักอย่างน้อย21วันพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายโดยปัจจุบันนั้นการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว53คนเป็นเวลา21วันกรมควบคุมโรคได้สรุปยอดตัวเลขล่าสุดกับวันที่21พฤษภาคมถึง25พฤษภาคม2569มีผู้เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาคือดีอาร์คองโกและยูกันดาเดินทางเข้าประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่53คนโดยมาจากดีอาร์คองโก12คนและยูกันดา41คนทั้งนี้ในยอด53คนนั้นเป็นบุคคลจาก16สัญชาติเช่นจีนสหรัฐอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้ครับโดยพบว่าผู้เดินทางส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆตอนนี้มีจำนวนน้อยลงครับ
1: ทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะคะว่าณปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพบการระบาดหลักๆเลยนะคะก็คือที่ดีอาร์คองโกโดยมีผู้ป่วยต้องสงสัย867คนแล้วก็เสียชีวิตแล้ว214คนขณะที่ยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยัน5คนแล้วก็เสียชีวิต1คนแม้ประเทศไทยค่ะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ว่าเนื่องจากโรคดังกล่าวมีความรุนแรงสูงและมีระยะฟักตัวนานถึง21วันกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับมาตรการใหม่ค่ะก็คือกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านทั้งสองประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการแยกกักหรือว่ากักกันอย่างน้อย21วันแบ่งเป็น2กรณีนะคะ ก็คือผู้ที่ไม่มีอาการจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดผู้ที่มีอาการต้องเข้าสู่การแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนอกจากนี้ที่ประชุมค่ะยังเห็นชอบให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้ที่เดินทางหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้สามารถควบคุมแล้วก็มีการคัดกรองโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กรมควบคุมโรคค่ะมีการเตรียมสถานที่กักกันรองรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว
0: มาดูการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคไวรัสอีโบลาครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันแม้จะไม่มีอาการครับที่ศูนย์ควอรันทีนของสถาบันบำราศนราดูนซึ่งนางวินดาคงเดชศักดาพยาบาลวิชาชีพสถาบันบำราศนราดูนก็บอกครับว่าจะมีการประสานข้อมูลจากผู้เข้ารับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ศูนย์กักกันโรคนั้นจะมีจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เดินทางมาและจะมีการซักประวัติเบื้องต้นหากมีการอาการแสดงออกมาเข้าข่ายว่าเป็นโรคอีโบลาก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูนแต่หากไม่มีอาการก็จะเข้าพักที่ศูนย์กักกันโรคส่วนการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องเข้าพักและต้องอยู่ภายในห้องตลอด24ชั่วโมงภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันโรคให้บริการอาหารรวมถึงผู้ที่เข้าพักอาศัยนั้นจะต้องรายงานอาการทุกวันในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นและจะต้องวัดไข้พร้อมส่งข้อมูลผ่านระบบโดยจะมีการติดตามอาการจนครบ21วันสำหรับวันนี้ครับจะมีผู้ที่เดินทางกลุ่มแรกที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะถูกนำมากักตัวที่ศูนย์กักกันโรคในช่วงเย็นวันนี้
2: ลักษณะของตึกนี้เนี่ยก็เป็นตึกที่ออกแบบมาเพื่อกักกันนะคะก็จะมีส่วนเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทเวลาที่คนที่เขามาถึงเนี่ยก็จะมีจุดลงทะเบียนอยู่ด้านนู้นนะคะซึ่งเราก็จะแยกโซนไว้นะคะส่วนโซนด้านในเนี้ยจะเป็นโซนที่สะอาดก็จะเป็นโซนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำการแล้วก็ให้การดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะในทุกจุดของเราเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รอพอเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อมาถึงก็จะให้ดรอปตรงนู้นนะคะเราจะมีจุดที่มาร์กไว้ว่าให้ดรอป ลงตรงด้านนู้นแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าระบบแล้วก็มีการแอสไซน์ห้องพักค่ะก่อนที่จะมาถึงเนี่ยเราต้องมีการซักประวัติอีก1รอบนะคะคือต้องซักประวัติอาการเจ็บป่วยและมีการวัดไข้เบื้องต้นด้วยค่ะคือถ้ามีอาการแสดงที่เป็นอาการเข้าได้กับโรคนะคะเราก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการการรักษาซึ่งสถาบันบำรุงของเราเนี่ยก็จะมีห้องแยกที่ให้การดูแลคนไข้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ค่ะ
1: และสำหรับสถานการณ์โรคไวรัสอีโบลานะคะทางองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะคะอีโบลาระบาดเร็วเกินคาดค่ะยอดผู้ป่วยต้องสงสัยในคองโกเนี่ยสูงกว่า900รายแล้วแล้วก็เสียชีวิตแล้ว220รายค่ะโดยดร.เทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยที่ติดเชื้ออีโบลาแล้วมากถึง220รายพร้อมยอมรับนะคะว่าความล่าช้าค่ะในการตรวจพบผู้ป่วยสร้างความยากลำบากในการรับมือให้กับเจ้าหน้าที่ขณะนี้กำลังเร่งขยายปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนแต่ว่าการแพร่ระบาดไปเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้มากดร.เทรดรอสย้ำด้วยนะคะว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกจะต้องดำเนินการรับมือในทันทีในขณะที่ยูกันดาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น7รายโดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้งคู่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรุงกัมปาลาเมืองหลวงของประเทศ
0: กลับมาที่บ้านเราครับมาดูเหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องของเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะครับเมื่อเสาร์ก่อนนู้นนะครับก็ทำให้มีมาตรการต่างๆออกมาซึ่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยเรื่องของแนวทางในการยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและไรเดอร์ย้ำนะครับว่าผู้โดยสารต้องปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมสนทนาในช่วงของทำไมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ครับถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นนะครับตัดปัจจัยเสี่ยงและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานระยะกลางครับจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนกำลังคนส่วนในระยะยาวแยกระบบรางออกจากระบบถนนอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการมีจุดตัดข้ามทางรถไฟโดยจะผลักดันการสร้างทางรถไฟยกระดับให้ได้มากที่สุดเช่นแบบจำลองของช่วงบางซื่อรังสิตครับซึ่งถือเป็นระบบการเดินทางในอุดมคติของเมืองใหญ่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ได้อย่างยั่งยืน
3: การเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อ คือไม่ควรจะมีจุดตัด อย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเขาขนานไปกับทางถนน

0: คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอารอยฟ้าให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื
1: ่
0: อไปถึงรังสิต
1: ครับ
0: อันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟฟ้ารถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
2: ส่วนความคืบหน้าระบบตั๋วร่วมค่ะที่จะมีการนำร่องวันที่1มิถุนายนนี้แล้วผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สามารถใช้บัตร EMV คือบัตรวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดที่ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟสายต่างๆส่วนสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองของกทม.ที่ยังไม่รองรับระบบ EMV ทางกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าติดตั้งเครื่อง EMV ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยในกลุ่มรถโดยสารที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันทั้งบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติรถต้องมีประกันภัยสาธารณะที่ดูแลคุ้มครองผู้โดยสารรวมถึงติดตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานและป้องปรามการก่ออาชญากรรมนอกจากนี้ทางกระทรวงนะคะมีการประสานให้แพลตฟอร์มบางรายทยอยตัดผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะออกจากระบบพร้อมกับเพิ่มวันให้บริการเพื่อที่จะรองรับผู้ขับขี่ให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง
0: แต่การควบคุมเนี่ยต้องควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้โดยสารดังนั้นเขาจะต้องมีอะไรเขาจะต้องมี1ใบขับขี่สาธารณะ2เขาจะต้องมีประกันสาธารณะที่ดูแลผู้โดยสารเวลามีเหตุ
1: ครับ
0: 3เขาจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่มันจะช่วยเป็นพยานหลักฐานและเป็นสิ่งที่ป้องปรามเหตุได้ก็คือ CCTV
1: ครับ
0: นะครับเพราะผมเชื่อว่าแค่รู้ว่ามี CCTV เนี่ยคนจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็กังวลละนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ว่ากันตามอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ทุกแพลตฟอร์
1: ม
0: สัปดาห์หน้าจะเรียกมาประชุมแล้วก็บอกว่าห้ามรับคนที่ไม่มีใบขี่สาธารณะ
3: และในค่ำคืนนี้ครับช่วงทำไมจะได้สนทนากับนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยกับประเด็น75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและการยกระดับความร่วมมือในอนาคตติดตามได้ทาง NBT นะครับเวลา 19:30 น
2: และจากกรณีที่มีเหตุคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนลอบรวดและพันยาที่จังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหลายหน่วยงานค่ะก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับลูกน้อยที่โรงพยาบาลให้กำลังใจและยืนยันบอกนะคะว่าจะดูแลด้านสวัสดิการและก็การศึกษาของลูกๆทั้งหมดค่ะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ามีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่านมหยดสุดท้ายจากแม่ถึงลูกเป็นนมที่นางปาติเมาะอย่างโง่ผู้เสียชีวิตได้ปั๊มนมทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้าย
4: เพียงสับน้อยวัยเพียง35วันยังไม่ทันได้เรียกคำว่าแม่ก็ต้องสูญเสียแม่ไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่านมแม่ที่ค่อยๆปั๊มเก็บไว้ทุกวันด้วยความรักด้วยความห่วงใยจะกลายเป็นน้ำนมมื้อสุดท้ายที่แม่ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกแม่คงไม่รู้ว่าก่อนออกจากบ้านวันนั้นอ้อมกอดที่เคยกอดลูกไว้แน่นที่สุดจะเป็นอ้อมกอดสุดท้ายในชีวิตเมื่อเสียงปืนดังขึ้นพรากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจเป็นแม่เหลือไว้เพียงลูกน้อยที่ยังไร้เดียงสายังต้องการไออุ่นจากอกแม่ทุกคืน
2: เป็นน้ำนมนะคะของนางปาติเมาะยางโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิได้ปั๊มทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้ายค่ะซึ่งนางรอซีดะฮายีสุหลงพี่สาวของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงที่ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมารับหน้าที่ดูแลหลานอายุ2เดือนที่รอดชีวิตภายในอ้อมอกของแม่จากเหตุกราดยิงเมื่อวันที่25พฤษภาคมและวันนี้น้องก็ปลอดภัยแล้ว
3: ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลและเด็กหญิงอัฟรินาที่โรงพยาบาลปัตตานีครับแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลช่วย

0: เหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ในทุกมิติทั้งการสานต่อด้านการศึกษาของลูกๆตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
1: ค่ะเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะนางพาติเมาะสดีมาอายุผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเยี่ยมดาบตำรวจอดุลไฮยีสุลงแล้วก็เด็กหญิงอัฟรีนาพร้อมมอบกระเช้าแล้วก็เงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยดาบตำรวจอดุลค่ะได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กหญิงอัฟรีนาที่มีแผลถลอกอยู่ที่บริเวณหน้าท้องได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมประณามการกระทำในครั้งนี้และชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง
0: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองกับตรวจสารเสพติดในกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั่วประเทศกว่า 280,000 คนพบว่ามีสารเสพติด47รายแล้วก็เตรียมดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่ากรมการปกครองได้ดำเนินปฏิบัติการกวาดบ้านตนเองนะครับตรวจสารเสพติดแล้วก็ปัสสาวะในปัสสาวะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกอส.และข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเมื่อที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการตรวจนะครับพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนแล้วก็พบสารเสพติดจำนวน47คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 0.02 ผู้รับการตรวจทั้งหมดในการกวาดบ้านตัวเองครับซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและการป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพร้อมกับย้ำอีกนะครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและหากผลตรวจยืนยันชัดเจนก็จะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบวินัยอย่างเด็ดขาด
1: ตำรวจสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบุกค้นสำนักอาจารย์เสือบ้านฟ่อนนะคะหลังจากที่พัญญาแจ้งจับในข้อหาข่มขืนลูกเลี้ยงค่ะก็ไปพบอาวุธปืนหลายกระบอกรวมถึงยาบ้าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนี่ก็เป็นภาพการบุกเข้าตรวจค้นนะคะสำนักอาจารย์เสือในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายกมลเทพหรือว่าอาจารย์เสือบ้านฟ่อนอายุ43ปีภายในสำนักก็ไปพบวัตถุมงคลแล้วก็แท่นบูชาจำนวนมากก่อนตรวจค้นภายในห้องพักนะคะไปพบอาวุธปืนพกสั้น6กระบอกอาวุธปืนอัดลมไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกรวมถึงยาบ้าอีก8เม็ดจึงควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะพันตำรวจเอกจักรียุทธ์โชติวชิรพงศ์ผู้กำกับการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากพัญญาของผู้ต้องหาเขาแจ้งความว่าลูกสาวเขาวัย19ปีซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงถูกอาจารย์เสือเนี่ยข่มขืนกระทำชำเราอยู่หลายครั้งคือเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี2567โดยอ้างเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยข่มขู่ไม่ให้บอกใครผู้เสียหายเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดเผยเรื่องกับมารดาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก่อนที่จะตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้านผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่ายาบ้าที่พบเนี่ยเก็บได้ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบอกนะคะว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีลูกศิษย์จำนวนมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจึงมีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็ผู้เสียหายเบื้องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองก่อนที่จะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างอื่นถูกไหม
3: ก็เคยในคดียาเสพติดปี8เดือนใช่ไหม
2: ครับคือตอนนั้นคือไม่เคยที
3: ่มี54ครับประมาณ
2: ตอนนั้นคือข้อคือตอนนี้คือเขาให้การปฏิเสธแต่ว่าพยานหลักฐานแล้วก็ยังไม่ได้เหมือนกันจะดำเนินคดีหรือเปล่า
3: ก็ ็ตามสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องยาเสพติดกับอาวุธปืนเขายอมรับแต่เรื่องของปืนเขาปฏิเสธ
2: ถ้างั้นก็การดำเนินคดีก็จะมีในส่วนของคดี
3: เป็นน้ำหนักแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปว่ากันตามข้อจ่ายและพยานหลักฐานต่อไป
4: เราได้ทำอะไรเขาไหมในบ้านลูกนะคะตัวเด็กนะคะ
5: มีค่ะ
4: ไม่มีแล้วทำไมน้องเขาถึงมาแจ้งคะอาจารย์แต่เราก็ยังปฏิเสธอยู่ศัยศาสตร์หรือว่าเหมือนเป็นการล้างอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าคะ
5: ไม่ใช่ครับครับผม
0: เกิดเหตุตำรวจนะครับยศร้อยตำรวจโทสน.ลุมพินีบาดเจ็บจากการถูกยิงภายในแฟลตตำรวจครับเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจก่อเหตุยิงตัวเองเนื่องจากอาการเครียดปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าปัญหาเรื่องส่วนตัวซึ่งตำรวจสน.ลุมพินีพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพเอราวัณครับแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิป.เต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบเหตุตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บภายในแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจด้านหลังสน.ลุมพินีถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันเหตุเกิดที่แฟลตอาคาร5ห้องพักชั้น4ครับพบร่างของร้อยตำรวจยศร้อยตำรวจโทนะครับอายุ58ปีตำแหน่งรองสารวัตรสน.ลุมพินีสภาพคือแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะ1นัดอาการสาหัสเจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจนานกว่า30นาทีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไท1สอบสวนทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวพักผ่อนอยู่ภายในห้องพักพร้อมกับภรรยาก่อนจะมีเสียงอาวุธปืนนี้ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจเกิดจากความเครียดเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือปัญหาส่วนตัวจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดังกล่าว
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อกงออนไลน์นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพในรูปแบบของ CEO Fraud ค่ะแอบอ้างเป็นบริษัทเจ้านายหรือว่าคู่ค้ามีการส่งอีเมลให้โอนเงินด่วนนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็พบ3กรณีมีความเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC แจ้งเตือนภัยในรูปแบบของ CEO Fraud นะคะพร้อมยกตัวอย่าง3กรณีมีมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า100ล้านบาทพฤติกรรมของมิจฉาชีพจะปลอมเป็น CEO บริษัทคู่ค้าหรือบริษัทแม่ค่ะเปลี่ยนชื่ออีเมลจากของจริงเพียงแค่อักษรตัวเดียวเช่นคำว่า company เปลี่ยนจากตัวอักษร M เป็น Rกับ N นะคะซึ่งหากมองผ่านๆก็จะแยกกันไม่ออกจากนั้นจะส่งอีเมลเพื่อโอนเงินค่าลงทุนค่าสินค้าหรือว่าแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีรับเงินใหม่พร้อมย้ำข้อความอย่างเช่นด่วนที่สุดหรือต้องจ่ายวันนี้เพื่อกดดันให้เหยื่อรีบปฏิบัติตามทันทีศูนย์ ACSC แนะนำจุดสังเกตและข้อปฏิบัตินะคะเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับไปยังบริษัทหรือคู่ค้าก่อนโอนเงินย้ำยิ่งรีบยิ่งต้องเช็คค่ะ
6: วิธีป้องกันจังง่ายๆ 1. ยิ่งด่วนยิ่งต้องเช็คอย่าลนลานทำตามคำสั่งในอีเมลทันที 2. ห้ามเชื่อแค่อีเมลถ้ามีการขอเปลี่ยนเลขบัญชีหรือสั่งโอนเงินด่วนต้องโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลคอนเฟิร์มกับผู้สั่งโดยตรงเท่านั้นและ 3. ใช้กดยืนยัน2ชั้นการโอนเงินยอดสูงๆต้องมีคนช่วยตรวจสอบเสมออย่าปล่อยให้ความเร่งรีบทำบริษัทสูญเงินล้าน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่ก็ต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดเพราะสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนักคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวด

0: ่กระบู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกระปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ย
2: ขอโทษนะครับปู่ทวด
0: น้องครับ
1: พี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
0: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: โอ้ย
4: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
4: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
4: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบพอรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: หลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่รับชมอยู่ด้วยนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ไปเรียนรู้ศิลปะของภาคต่างๆนะครับวันนี้เราจะเอางานเหล่านั้นแหละครับมาสร้างเป็นผลงานศิลปะในหัวข้อของการฉลุกระดาษนะครับซึ่งวันนี้จะเรียนรู้ในเรื่องของงานฉลุร่างสร้างงานศิลป์นะครับสำหรับวันนี้ทุกคนจะมีผลงานที่เป็นผลงานศิลปะของตัวเองคนละ1ชิ้นตามที่ครูได้ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ไปนะครับมาดูว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ต้องการให้รู้เรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับในด้านความรู้นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องของทัศนศิลป์ของแต่ละภูมิภาคก็คือที่เราเรียนไปในครั้งที่แล้วนี่แหละสามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานฉลุกระดาษในวันนี้ได้นะครับในส่วนต่อมานะครับในด้านของทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถนำรูปแบบของงานทัศนศิลป์ของแต่ละภาคที่เรียนนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์งานโดยใช้เทคนิคฉลุกระดาษได้อย่างถูกต้องเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันว่าวิธีฉลุกระดาษทำยังไงวิธีการดูแสงเงาดูยังไงแล้วเวลาออกมาเป็นผลงานออกมายังไงซึ่งงานชิ้นนี้จะต้องไปต่อยอดเป็นผลงานของกลุ่มอีกนะเพราะฉะนั้นหนูต้องตั้งใจทำให้ดีซึ่งเราแบ่งกลุ่มมาแล้วนะครับและสุดท้ายของด้านทักษะกระบวนการนะครับก็คือการฉลุกระดาษจากรายละเอียดที่แตกต่างกันอันนี้หนูจะต้องเรียนรู้เพราะว่าหนูจะไม่สามารถลอกจากต้นแบบที่ครูให้ดูได้เลยจะต้องดูจากภาพที่หนูเตรียมมานะครับแล้วก็สามารถทำได้ถูกต้องตามภาพต้นฉบับที่หนูเตรียมมาด้วยในด้านสุดท้ายนะครับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือ

0: ความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะในภาคต่างๆของไทยว่าเขามีการสร้างสรรค์กันมายังไงเขามีการพัฒนามายังไงกว่าที่จะมีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆหรือบางชิ้นเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ไปท่องเที่ยวตลาดน้ำกี่ภาคครับจำได้ไหม4ภาคเก่งมากยังมีความจำที่จำเรื่องเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้วได้อยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้ว4ภาคที่เราไปเที่ยวก็มีภาคเหนือนะครับภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ซึ่งแต่ละภาคก็มีลักษณะของงานศิลปกรรมหรืองานศิลปะที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานจิตรกรรมนะครับงานประติมากรรมหรือว่างานสถาปัตยกรรมที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นอาคารนะครับก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละภาคซึ่งครูก็ได้มอบหมายให้ทุกคนไปเตรียมมาใช่ไหมครับตอนนี้กลุ่มไหนได้โจทย์เป็นภาคเหนือยกมือให้ครูดูหน่อยกลุ่มไหนได้ภาคเหนือยกมือครับภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ทุกกลุ่มมีภาคของตัวเองแล้วก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะได้แบ่งกลุ่มแบบนี้แล้วเหมือนกันซึ่งการบ้านที่ครูให้ไปเมื่อครั้งที่แล้วก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็การเตรียมภาพที่จะมาใช้ในการสร้างสรรค์งานวันนี้ด้วยนะครับมาดูกันสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์งานในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยคือกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 ที่เราจะต้องใช้ในการฉลุกระดาษนะครับอย่างที่2คือกระดานรองตัดก็มีหลายคนเตรียมมาข้อนี้เดี๋ยวครูจะมีวิธีการแนะนำการใช้อุปกรณ์อีกทีนึงเนาะแล้วก็ข้อ3ก็คือคัตเตอร์นะครับข้อที่4คือดินสอและยางลบข้อที่5คือภาพงานประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมอันนี้สำคัญมากเพราะทุกคนจะต้องมีไว้เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะครับคราวนี้มาทำความเข้าใจทำความรู้จักกับอุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละอย่างกันนะครับว่ามีวิธีการสร้างสรรค์งานยังไงมีวิธีการใช้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 กระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 เนี่ยเดี๋ยวเราจะร่างภาพลงไปนะครับแล้วก็จะใช้คัตเตอร์เนี่ยในการกรีดฉลุตามร่องรอยที่เราต้องการจะแกะออกไปนะครับเพื่อให้เห็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะชิ้นนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของงานนี้เลยเพราะเราต้องใช้ในการเริ่มร่างภาพก่อนเลยนะครับต่อมาคือแผ่นรองตัดอันนี้อาจจะไม่ต้องมีทุกคนก็ได้นะครับอาจจะมีแค่กลุ่มละแผ่น2แผ่นก็ได้หรือถ้ามีช่วงเวลาที่มอบหมายให้ไปทำเป็นการบ้านหนูอาจจะแกะบนแผ่นไม้ที่บ้านหรือบนแผ่นกระเบื้องที่ไม่เป็นรอยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆแล้วสามารถใช้อย่างอื่นทดแทนได้แต่เน้นย้ำว่าถ้าหนูไปกรีดลงบนโต๊ะไม้โต๊ะนั้นต้องสามารถเป็นรอยได้หรือกรีดแล้วไม่เป็นรอยนะครับต้องรักษาสิ่งที่เราไปใช้ด้วยถ้ากรีดลงบนพื้นบนกระเบื้องต้องมั่นใจว่าไม่เป็นรอยนะครับหรือว่าจะไปกรีดบนพื้นที่อื่นแล้วแต่นะแล้วแต่หนูเลยหรือจะยืมกันใช้ก็ได้อันนี้แผ่นรองตัดนะครับต่อมาคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์อันนี้อันตรายต้องระมัดระวังแต่เชื่อว่าความสามารถของเด็กม.1ทำได้แล้วนะครับเพราะครูเคยทดลองสอนเรื่องนี้มาแล้วไม่มีใครมีแผลเลยทุกคนสามารถควบคุมแล้วก็ใช้คัตเตอร์ได้คราวนี้ข้อควรระมัดระวังอีกอย่างนึงคือทุกครั้งที่หนูไม่ต้องการใช้คัตเตอร์แล้วให้เก็บใบมีดสมมุติว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หนูพักอาจจะพักกินน้ำหรืออะไรก็ตามให้เก็บใบมีดตลอดนะครับเราจะไม่เปิดใบมีดทิ้งไว้เลยถึงเวลาไม่ใช้เก็บไม่ใช้เก็บตลอดนะครับและเวลายื่นให้กันยืมส่งให้เพื่อนยืมก็ให้เก็บใบมีดก่อนส่งด้วยขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะถ้าอุปกรณ์อื่นครูยังไม่ห่วงเท่าไหร่แต่คัตเตอร์เนี่ยขอให้ระมัดระวังในการใช้งานเป็นพิเศษนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับให้ระมัดระวังด้วยแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยควบคุมดูแลนักเรียนในการใช้คัตเตอร์นะครับพยายามเน้นย้ำให้เขาเก็บใบมีดบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันการไปโดนหรือการไปสัมผัสแล้วเกิดการบาดมีบาดแผลขึ้นมานะครับต่อมานะครับคือดินสอและยางลบอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะไม่น่าจะต้องแนะนำอะไรมากแนะนำในเรื่องของการร่างแบบดีกว่าการร่างแบบบางคนจะติดนิสัยของการใช้ดินสอแบบลงน้ำหนักมือเยอะๆคราวนี้พอหนูลงน้ำหนักมือเยอะๆเส้นมันจะเป็นยังไงครับ
1: เข
0: ้มมากแล้วเวลาลบออกไหมลบไม่ออกคราวนี้งานฉลุกระดาษเนี่ยเราต้องการความสวยงามของกระดาษถ้าหนูลงดินสอเข้มไปหนูลบไม่ออกงานจะสวยไหมไม่สู้

0: วยเพราะฉะนั้นเทคนิคการใช้ดินสอนะครับให้หนูวางดินสอลงไปแล้วลากไปเฉยๆลากไปให้เกิดร่องรอยเฉยๆไม่ต้องลงน้ำหนักมือเลยมาในส่วนของยางลบพอเราร่างภาพเสร็จแล้วหรือในขณะที่ร่างภาพอยู่แล้วต้องการลบให้รู้ไว้เสมอว่าบนยางลบจะมีเศษของดินสอที่เป็นเศษดำๆติดมาเอามือเช็ดหน่อยก่อนจะลบใหม่เอามือเช็ดหรือว่าลบเช็ดลบเช็ดบ่อยๆกระดาษเราก็จะสะอาดขึ้นอันนี้เน้นย้ำไว้นะคราวนี้ถ้างานฉลุแล้วเอายางลบมาลบลายจะไม่คมเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงพยายามลบให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยฉลุและจะไม่ลบอีกเลยแบบนี้จะดีที่สุดนะครับต่อมานะครับอันนี้สำคัญมากก็คือภาพงานประติมากรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่หนูได้รับโจทย์ของแต่ละภาคแล้วหนูต้องเลือกมานะครับเดี๋ยวหนูจะต้องเอาภาพนี้แหละมาร่างแล้วก็ดูแสงเงาแล้วเราจะเลือกพื้นที่ที่เราจะฉลุออกนะครับเดี๋ยวมาดูต่อกันในส่วนของขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานนะครับขั้นตอนการลอกลายแล้วก็การฉลุกระดาษงานชิ้นนี้ถ้าใครมีแบบมาอนุญาตให้ลอกลายได้นะครับเพราะว่าทักษะการจะเรียนเราต้องการจะเรียนเรื่องการฉลุกระดาษเพราะฉะนั้นทักษะการวาดอนุโลมให้เพราะว่าบางงานจากที่ครูเห็นตอนนี้บางงานรายละเอียดเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะท้าทายเพราะฉะนั้นให้สามารถลอกลายได้ทำเป็นไม่ลอกลายเป็นเนาะเอาดินสอมาระบายด้านหลังก็ได้แล้วก็เขียนด้านหน้าให้รอยดินสอด้านหลังลงไปที่กระดาษ100ปอนด์นะเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูอีกทีละกันนะครับต่อมานะครับมาดูขั้นตอนการลอกลายนักเรียนลอกลายหรือร่างภาพก็ได้หลังจากร่างภาพแล้วนะครับก็จะได้ภาพต้นฉบับมาอันนี้คือเขาเอามาจากภาพพระอวโลกิเตศวรนะครับเอามาร่างภาพซึ่งอันนี้ค่อนข้างท้าทายมีเพื่อนที่ทำงานลักษณะแบบนี้ด้วยจากที่ครูเห็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นศิลปะศรีวิชัยที่พบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะหลังจากร่างภาพได้เสร็จแล้วให้นักเรียนมากำหนดแสงเงาในภาพร่างซึ่งหนูอาจจะกำหนดมาจากภาพต้นฉบับก่อนก็ได้เอาภาพต้นฉบับเนี่ยมาปรับเป็นสีขาวดำเพื่อจะได้เห็นว่าตรงไหนเป็นแสงตรงไหนเป็นเงาหลังจากนั้นเราจะดูในส่วนของเงานะครับแล้วก็เขียนลงไปแล้วก็เขียนเงาลงไปว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเงาคราวนี้บางคนอาจจะบอกว่าแล้วจะดูยังไงอ่ะยากไหมดูแสงเงายากไหม
1: ไม่ยาก
0: ใครคิดว่าไม่ยากยกมือใครคิดว่ายากถ้าคนที่คิดว่ายากครูจะทำให้ง่ายขึ้นเริ่มจากภาพนี้นะทุกคนลองหรี่ตาเป็นไหมลูกหรี่ตาคือการมองแบบเกือบจะหลับตาพอเราหลีตามองภาพเราจะเห็นว่าแสงมันโดนรวมแล้วส่วนที่เป็นเงากับแสงมันจะแตกต่างกันชัดมากคราวนี้พอเราเห็นแล้วให้เราไปวงในส่วนที่เป็นเงานะครับพอวงในส่วนที่เป็นเงาเราก็จะได้ภาพในลักษณะแบบนี้มาซึ่งส่วนสีดำจะเป็นส่วนที่เราแกะออกเนาะแกะออกคราวนี้หนูต้องมั่นใจว่าหนูแกะแล้วมันต้องไม่หลุดทั้งชิ้นอันนี้เดี๋ยวต้องระมัดระวังเดี๋ยวระหว่างที่ทำงานครูจะเดินไปดูแล้วก็จะให้คำแนะนำรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเด็กถ้ามีขั้นตอนในส่วนไหนหรือมีเทคนิคในส่วนไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวครูจะแนะนำไปในระหว่างที่เราสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราได้แสงเงาของภาพชัดเจนแล้วเราก็จะมาเริ่มทำการฉลุเอาส่วนที่เป็นเงาหรือส่วนที่เป็นสีดำออกนะครับโดยใช้คัตเตอร์ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำอีกครั้งนะเรื่องการใช้คัตเตอร์ในขั้นตอนนี้ใครเสร็จก่อนก็ฉลุได้เลยส่วนใครยังไม่เสร็จก็ร่างภาพต่อไปแล้วก็ดูแสงเงาต่อเดี๋ยวครูจะพยายามช่วยเดินดูของทุกคนให้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราตัดฉลุทั้งหมดที่อยู่ในชิ้นงานเสร็จแล้วก็ให้ตัดรอบนอกนักเรียนสังเกตว่าเขาจะเว้นเส้นสีขาวไว้รอบตัวของงานเลยนะครับก็ให้ตัดออกมาตัดเพื่อไปทำอะไรพอตัดเสร็จแล้วให้นักเรียนเอาไปวางลงบนกระดาษโปสเตอร์สีเข้มสีเข้มหรือสีอ่อนก็ได้วันนี้เห็นทุกคนเตรียมมาหลากหลายสีมากอันนี้ทุกคนจะได้งานคนละ1ชิ้นถูกไหมครับพอเอามาติดเสร็จแล้วจะได้งานคนละ1ชิ้นงานแต่ละชิ้นของแต่ละคนนี้จะถูกเอาไปรวมเป็นงานของกลุ่มแล้วทำเป็นสร้างสรรค์เป็นงานออกแบบต่อไปนั่นหมายความว่างานชิ้นนี้ไม่ได้จบที่คาบนี้นะครับเราทำกันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันในกลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับเราจะต้องช่วยกันในกลุ่มช่วยกันดูช่วยกันแนะนำช่วยกันกำหนดแสงเงาว่าอันนี้ต้องแก้ไขไหมเพราะสุดท้ายแล้วงานของทุกคนจะต้องมารวมเป็นงานกลุ่มชิ้นใหญ่ขนาด A2 นะครับขนาด A2 เลย พราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูนะครับแล้วก็ช่วยกันปรับช่วยกันแต่งเดี๋ยวจะมีการให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนกันดูงานของเพื่อนไปด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมฉลุร่างสร้างงานศิลป์ในวันนี้นะครับที่เราจะต้องทำกันนะครับก็คือเป็นการสร้างสรรค์งานที่เราเอาภาพต้นมาจากศิลปะที่ภาคตัวเองที่ตัวเองได้รับมาในภาคที่ครูจับฉลากให้นะครับหลังจากนั้นก็เอามาสร้างสรรค์ตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการฉลุก่อนงานชิ้นนี้ไม่ต้องตีกรอบก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราจะตัดรอบชิ้นงานเลยไม่ต้องตีกรอบก็ได้นักเรียนสามารถร่างลงไปได้เลยนะครับจากภาพต้นแบบที่นักเรียนมีอยู่ตอนนี้พร้อมลงมือทำงานหรือยังครับพร้อมไม่เอ่ยมีคนบอกไม่พร้อมด้วยลองลงมือก่อนแล้วเดี๋ยวตรงไหนทำไม่ได้ไม่มั่นใจเดี๋ยวครูช่วยไปดูให้ครับ

ค่ะนักเรียนครับตอนนี้มีคำถามว่าแล้วจะลอกลายยังไงนักเรียนปลายทางก็ดูวิธีการไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่ทุกคนมีภาพต้นฉบับแบบนี้มาแล้วนะครับวิธีการลอกลายก็คือให้นักเรียนแรงเงาลงไปด้านหลังของภาพต้นฉบับก่อนภาพต้นฉบับนี้นะครับให้นักเรียนแรงเงาใช้ดินสอฝนลงไปด้านหลังนะครับฝนลงไปด้านหลังเสร็จแล้วเมื่อได้รอยดินสอด้านหลังแล้วให้นักเรียนเอาภาพต้นฉบับเนี่ยไปทับกับกระดาษร้อยปอนด์แล้วต้องจับให้แน่นเลยนะหนูจะหากาวติดไว้หรือยังไงก็ได้นะครับจับให้แน่นเพื่อที่จะได้ยึดรอยไว้ให้ตรงพอแน่นแล้วหนูก็เขียนรอยตามภาพที่หนูต้องการเลยพอหนูเขียนรอยตามภาพที่หนูต้องการเสร็จแล้วดินสอที่เราแรงเงาไว้ด้านหลังเมื่อกี้แหละมันจะติดลงมาบนกระดาษร้อยปอนด์เองหนูก็จะได้ผลงานบนกระดาษร้อยปอนด์ที่มีภาพร่างติดมาอยู่แล้วอันนี้คือวิธีการง่ายๆนะครับเริ่มจากการฝนลงพื้นหลังแล้วก็เอาไปทับกันเขียนตามรอยแล้วก็ถอดออกมาก็จะได้ภาพผลงานที่ถูกร่างออกมาเรียบร้อยแล้วลองทำกันดูครับลองทำกันดู

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้ถ้าใครไม่มีภาพต้นฉบับอยู่ในมือนักเรียนเปิดหนังสือเรียนได้เลยครับในหนังสือเรียนจะมีศิลปะของแต่ละภาคอยู่หนูเลือกภาคให้ตรงตามโจทย์ที่ได้รับแล้วก็เอามาร่างภาพตามวาดตามแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้เลยเหมือนกันนะครับในหนังสือเรียนจะมีภาพต้นฉบับอยู่เยอะมากเลยจากที่ครูได้เปิดดูแล้วก็เชื่อว่าหนังสืออื่นๆที่หนูมีก็น่าจะมีภาพผลงานศิลปะที่เอามาใช้สร้างสรรค์ได้เหมือนกันลองขอคำปรึกษาจากคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางนะครับว่าภาพนั้นเนี่ยสามารถเอามาสร้างสรรค์ได้ไหมถ้าทำได้นักเรียนดูภาพจากตรงนั้นแล้วร่างออกมาได้เลยแต่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการลอกลายนะครับอาจจะลอกลายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการร่างเอาก็อาจจะขึ้นรูปจากรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมที่เป็นรูปเรขาคณิตก่อนหลังจากนั้นค่อยเก็บรายละเอียดไปทีละส่วนก็ได้เหมือนกันครับ

นักเรียนปลายทางครับหลังจากที่นักเรียนลอกลายนะครับก็จะได้ผลงานในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเส้นอาจจะอ่อนนะครับเพราะว่านักเรียนอาจจะแรงเงาด้านหลังไว้ไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเส้นอ่อนนะครับหนูสามารถมาปรับได้นะครับโดยปรับให้ตัวเส้นเนี่ยมีความเข้มขึ้นหลังจากนั้นก็ค่อยมาสู่การเพิ่มเงาเพิ่มแสงเงาเข้าไปทีหลังแล้วก็ค่อยสู่การแกะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครลอกลายเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้มพอนะครับหนูสามารถมาดูจากต้นฉบับที่หนูเตรียมมานี่แหละแล้วก็วาดเพิ่มลงไปได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางหลายๆคนเริ่มจับเงาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมขั้นตอนการหรี่ตาแล้วก็ค่อยๆเขียนพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มีอีกทริคนึงที่ครูอยากให้ทุกคนจำแล้วก็เอาไปใช้ในระหว่างการจับเงาด้วยคือหนูต้องจินตนาการไปด้วยว่าส่วนที่หนูแรงเงาเป็นสีดำเนี่ยถ้าเราฉลุออกไปมันทำให้ส่วนอื่นขาดไปด้วยไหมถ้าส่วนอื่นขาดไปด้วยหนูต้องแก้ในส่วนนั้นนะครับเพื่อให้ขาดเฉพาะส่วนสีดำที่เราได้แรงเงาไว้เท่านั้นอันนี้ฝากดูทั้งชิ้นงานเลยนะครับอาจจะต้องใช้ความแม่นยำสักนิดนึงเพื่อไม่ให้มันหลุดไปทั้งชิ้นนะครับแต่ถ้าหลุดไปทั้งชิ้นแล้วไม่มีปัญหาไม่ต้องทำใหม่นะครับเดี๋ยวเวลาติดกาวเราสามารถแก้ไขได้อีกเหมือนกันครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้เพื่อนต้นทางบางคนนะครับเริ่มทําการฉลุงานแล้วนะครับนอกจากการใช้คัตเตอร์นะครับครูมีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงมาแนะนํานะครับเป็นใบมีดเหมือนกันนะครับแต่เป็นลักษณะคล้ายกับปากกาในลักษณะแบบนี้นะครับจะทําให้นักเรียนใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราก็จะจับเหมือนเราจับปากกามาใช้เลยนะครับเวลานักเรียนกรีดนะครับก็ค่อยๆกรีดลงไปเส้นเราจะควบคุมง่ายกว่าการใช้คัตเตอร์นะครับเพราะว่าปลายเขาแหลมเหมือนการใช้ปากกาเลยอันนี้ใครสามารถหาซื้อมาใช้ได้ก็ลองดูนะครับไม่กี่บาทนะครับก็สามารถหาใช้ได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็สามารถเก็บไว้ทำงานอื่นๆต่อได้อีกด้วยใบมีดสามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเลยครับ

นักเรียนครับตอนนี้ทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานฉลุร่างสร้างงานศิลป์ก็คืองานฉลุกระดาษนะครับซึ่งจากที่เห็นความคืบหน้าของห้องต้นทางตอนนี้คนที่คืบหน้าเร็วที่สุดก็คือคนที่เริ่มฉลุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเนี่ยนำกลับไปทำมาจากกันนะครับเพราะว่าในครั้งหน้าเราต้องเอาผลงานของแต่ละคนนะครับมาประกอบรวมปันเป็นผลงานชิ้นเดียวแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางเงยหน้าฟังครูนิดนึงเพื่อจะได้รู้ว่าเป้าหมายในครั้งหน้าเราจะทำอะไรกันต่อไปนะครับทุกคนวางอุปกรณ์นะครับเก็บใบมีดนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับวางอุปกรณ์แล้วก็เก็บใบมีดก่อนเพื่อที่จะได้ฟังว่าในครั้งถัดไปเราจะต้องเตรียมอะไรมาทำงานนะครับทุกคนครับจากงานชิ้นนี้วันนี้หลังจากที่วาดทุกอย่างเสร็จแล้วครูแนะนำให้ทุกคนไปตีกรอบรอบชิ้นงานอย่างเช่นหนูวาดภาพเจดีหนูก็ไปเขียนเส้นรอบเจดีอีกเส้นหนึ่งเพื่อจะได้ตัดชิ้นงานออกมาได้นะครับในตอนท้ายเนาะแล้วก็สุดท้ายมันจะได้ออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวและในครั้งหน้าเราจะมาเอาวางรวมร่วมกันในกลุ่มว่าในกลุ่มเราจะจัดวางแบบไหนดีจะวาดอะไรตกแต่งเพิ่มไปได้อีกบ้างจะเลือกใช้กระดาษสีไหนเพื่อให้ดูมีสีสันที่สวยงามนะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับให้นักเรียนไปสร้างสรรค์ต่อนะครับใครที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการฉลุร่างภาพก็ไปร่างภาพต่อใครที่ฉลุกระดาษแล้วก็ไปฉลุต่อนะครับก็ทำให้เรียบร้อยแล้วก็ให้นำผลงานชิ้นนี้กลับมาในคาบถัดไปนะครับเพื่อที่จะได้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานกลุ่มเป็นการทำพิกโตรแกรมนะครับก็จะท้าทายไปกว่าเดิมอีกคราวนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาช่วยกันดูว่างานของเพื่อนคนอื่นในกลุ่มเราต้องปรับต้องตกแต่งตรงไหนบ้างนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมมาอย่างแรกเลยคือกระดาษ100ปอนด์ขนาด A2 อันนี้1กลุ่มต่อ1แผ่นกระดาษ100ปอนด์ขนาด A2 นี้เอามาทำอะไรงานของทุกคนจะต้องเอาไปติดรวมกันบนกระดาษแผ่นใหญ่แผ่นนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันดูงานของเพื่อนในกลุ่มให้สวยทุกชิ้นก็จะขาดความสวยงามในภาพของงานกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องช่วยกันดูนะ2กระดานรองตัดยังต้องเอามาใช้เหมือนเดิมเพราะบางคนอาจจะต้องปรับแก้หรือฉลุเพิ่มนะครับ3คัตเตอร์หรือกรรไกรอันนี้มีกรรไกรเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเราต้องตัดรอบนอกของชิ้นงานหรือใครสะดวกจะตัดมาเลยจากที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะครับดินสอยางลบเอามาตามปกติเผื่อจะตกแต่งส่วนอื่นเพิ่มนะครับกระดาษสีอันนี้อย่างที่ครูแนะนำไปครั้งที่แล้วว่าแต่ละกลุ่มอาจจะเตรียมมาคนละสีแล้วมาแบ่งกันนะครับนักเรียนปลายทางทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเตรียมมากลุ่มละสีกลุ่มนี้สีเหลืองกลุ่มนี้สีแดงกลุ่มนี้สีน้ำเงินสีเขียวและสุดท้ายมาตัดแบ่งกันใช้คนละนิดละหน่อยได้เหมือนกันนะครับปากกาสีและปากกาอันนี้สำคัญจะใช้ในการตกแต่งในครั้งหน้านะครับกาวน้ำอเนกประสงค์อันนี้ใช้ติดผลงานลงไปบนกระดาษแผ่นใหญ่แล้วก็ผลงานฉลุกระดาษของตัวเองสำคัญมากครั้งหน้าหนูจะลืมไม่ได้

0: ได้เลยนะย้ำนะครับครั้งหน้าจะลืมไม่ได้เลยฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยติดตามนักเรียนให้เอาผลงานฉลุกระดาษของตัวเองเนี่ยมาด้วยในครั้งหน้าเพราะถ้าครั้งหน้านักเรียนลืมเวลาเอาภาพของทุกคนมาวางก็จะจัดงานไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าของอีกคนเนี่ยเป็นแบบไหนจะวางตรงไหนได้วางตรงกลางวางซ้ายวางขวาถ้าลืมก็จะวางไม่ได้เพราะฉะนั้นครั้งหน้าอย่าลืมผลงานของตัวเองนะครับในส่วนของเกณฑ์การประเมินงานนี้นะครับก็คือประเมินตั้งแต่การร่างภาพเลยนะครับการร่างภาพก่อนแรงเงาความสมบูรณ์ของผลงานนะครับทักษะการฉลุกระดาษฉลุได้คมไหมใช้คัตเตอร์ได้ปลอดภัยไหมระมัดระวังไหมนะครับแล้วก็รวมถึงการระบุชื่อนะครับของผลงานศิลปะที่ตัวเองเลือกมานะครับเดี๋ยวอันนี้เราไประบุในผลงานกลุ่มกันอีกทีนึงนะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมให้กับนักเรียนในครั้งเรียนถัดไปนะครับก็คือใบงานที่2ในเรื่องของการออกแบบสื่อสารงานศิลป์ซึ่งในครั้งหน้าเราจะเอางานของทุกคนมาเป็นงานออกแบบนะครับก็จะท้าทายขึ้นไปกว่าเดิมครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของงานกลุ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้ามาเรียนรู้กันว่าหลักการออกแบบมีวิธีการยังไงบ้างและใช้กับงานศิลปะยังไงนะครับซึ่งครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเจอกันในเรื่องของออกแบบสื่อสารงานศิลป์นะครับสำหรับวันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับก็ได้เรียนรู้การนำทัศนศิลป์ของแต่ละภาคนะมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานฉลุกระดาษแล้วก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการฉลุกระดาษการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การใช้คัตเตอร์อย่างระมัดระวังนะครับรวมถึงการมองแสงเงาซึ่งสำคัญมากๆในการฉลุกระดาษเพราะฉะนั้นให้ทุกคนไปสร้างสรรค์ผลงานต่อและนำกลับมาในครั้งหน้าเพื่อทำงานกลุ่มรวมภาพของทุกคนไว้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่านักเรียนจะได้เอาความรู้แล้วก็เกรดเล็กเกรดน้อยที่ครูแนะนำในห้องเรียนไปปรับใช้กับการทำงานต่อจนเสร็จแล้วก็นำมาใช้ทำในครั้งหน้านะครับครูปันรัตนภักดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆกันไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เรื่องการคูณจำนวนเต็มค่ะก่อนอื่นครูจะทบทวนการคูณจำนวนเต็ม
1: โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมผลคูณเท่าใด
0: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาเลยค่ะข้อแรกนะคะ3คูณด้วยลบ7ได้คำตอบเท่าไหร่คะ
2: ลบ21
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นลบ21นั่นเองค่ะต่อมาลบ5คูณด้วยลบ3ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
2: 15
0: เก่งมากค่ะ15นั่นเองต่อมาลบ2คูณด้วย3ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
2: ลบ6
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นลบ6ต่อมาลบ4คูณด้วยลบ5
2: 20
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเป็น20ต่อมานะคะ7คูณด้วย2นักเรียนตอบได้แบบรวดเร็วเลยว่า14ข้อถัดมาครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะตอบได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ3คูณด้วยลบ8ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
2: ลบ24
0: ลบ24โอเคค่ะต่อมาเรามาดูความหมายของการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีหลักการทำยังไงแล้วคะใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับด้วยจำนวนนับซึ่งจำนวนคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: เ
0: ก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกต่อมาการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีหลักการทำยังไงแล้วคะเก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาทำยังไงกันคะมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะต่อมาเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบทำได้อย่างไรคะค่ะการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นหรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นคือให้เรานำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหากันเลยค่ะตัวอย่างที่1บอลลูนลูก1ลอยจากพื้นดินได้13เมตรในเวลา1นาทีด้วยอัตราเร็วคงตัวอยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีบอลลูนนี้อยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตรนักเรียนคะจากการที่เราได้อ่านโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเก่งมากค่ะคือระยะของบอลลูนที่อยู่สูงจากพื้นดินใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
2: บอลลูนลูกหนึ่งลอยจากพื้นดินได้13เมตรในเวลา1นาทีด้วยอัตราเร็วคงตัว
0: สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือระยะของบอลลูนที่ลอยขึ้นจากพื้นและเวลาที่ผ่านไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการเขียนแสดงวิธีทำเราจะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือในเวลา1นาทีบอลลูนลอยขึ้นไปได้13เมตรนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเราจะมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะ
3: คูณ
0: เก่งมากค่ะใช้การคูณแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าใช้การคูณคะเพราะว่าเราต้องการหาระยะของบอลลูนที่อยู่ห่างจากพื้นดินเมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมคะซึ่งจะได้ว่าในเวลา5นาทีบอลลูนจะลอยขึ้นไปได้เขียนแสดงการคูณได้อย่างไรคะ 13คูณด้วย5หรือ5คูณด้วย13ก็ได้ค่ะให้นักเรียนคิดคำนวณเลยค่ะว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 65
0: นั้นเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ65เมตร65เมตรนี้หมายความว่ายังไงคะบอลลูนนี้อยู่สูงจากพื้นดิน65เมตรนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่2น้ำแข็งในตู้แช่แข็งก้อน1มีอุณหภูมิลบ7องศาเซลเซียส
1: ถ้าน้ำแข็งแห้งก้อน1
0: มีอุณหภูมิเป็น10เท่าของน้ำแข็งก้อนนี้อยากทราบว่าน้ำแข็งแห้งก้อนนี้มีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนักเรียนคะจากการที่อ่านโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเก่งมากค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือน้ำแข็งแห้งก้อนนี้มีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดมีอะไรบ้างคะ
3: น้ำแข็งในตู้แช่แข็งก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิ7องศาเซลเซียส
2: ถ้าน้ำแข็งก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิเป็น10เท่าของน้ำแข็งก้อนนี้
0: ค่ะหรือพูดง่ายๆว่าก็คืออุณหภูมิของน้ำแข็งและความสัมพันธ์ระหว่างน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งนั่นเองค่ะเวลาเขียนแสดงวิธีทำเราจะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือน้ำแข็งก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิลบ7องศาเซลเซียสนักเรียนคะนักเรียนมีวิธีคิดหรือแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่านำมาคูณกัน
3: เ
0: ก่งมากค่ะเพราะมีความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งใช่ไหมคะจากข้อความที่บอกว่าน้ำแข็งแห้งก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิเป็น10เท่าของน้ำแข็งก้อนนี้สามารถเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรคะจะได้ว่าน้ำแข็งแห้งก้อนนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ10คูณด้วยลบ7หรือนักเรียนจะเขียนเป็นลบ7คูณด้วย10ก็ได้คำตอบเท่ากันค่ะเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบแล้วมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์แล้วยังไงต่อคะ
3: เ
0: ก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบจะเท่ากับอะไรคะค่าสมบูรณ์ของ10คืออะไรคะ10ค่าสมบูรณ์ของลบ7คือ
2: 7
0: เพราะฉะนั้นภายในวงเล็บก็คือค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะจะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 70
0: เก่งมากค่ะได้ผลคูณเท่ากับลบ70องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะแล้วลบ70องศา

0: ซลเซียสหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ายังไงคะเก่งมากค่ะน้ำแข็งแห้งก้อนนี้มีอุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันค่ะ
1: ฟูฟ้า

0: การที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะใช่ค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือปะการังอยู่ที่ระดับใดจากระดับทะเลแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: ฝูงปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ระดับของทะเลระดับประมาณ 25 เมตรจากระดับน้ำ
0: จากระดับทะเล
2: และปะการังอยู่ต่ำกว่าระดับทะเลประมาณ5เท่าของระดับที่ฝูงปลาการ์ตูนอาศัยอยู
0: ่ค่ะหรือสรุปง่ายๆคือระดับของปลาการ์ตูนและความสัมพันธ์ระหว่างระดับปะการังกับฝูงปลาการ์ตูนที่อาศัยอยู่ใช่ไหมคะเวลาที่เราจะเขียนแสดงวิธีทำขั้นตอนแรกให้นักเรียนนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือฝูงปลาการ์ตูนอยู่ที่ระดับประมาณลบ25เมตรจากระดับทะเลนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะเก่งมากค่ะนำมาคูณกันนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่านำมาคูณคะ
1: 5เท่าของระดับฝูงปลาการ์ตูนที่อาศัยอยู
0: ่เก่งมากค่ะจะเห็นว่าปะการังอยู่ต่ำกว่าระดับทะเลประมาณ5เท่าของระดับที่ฝูงปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงใช้การคูณในการหาคำตอบค่ะปะการังอยู่ต่ำกว่าระดับทะเลประมาณ5เท่าของระดับที่ฝูงปลาการ์ตูนอาศัยอยู่จะได้ว่าปะการังอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะเขียนในรูปการคูณได้เป็นอะไรคะ
1: 5คูณ -25
0: เก่งมากค่ะเขียนในรูปการคูณได้เป็น5คูณด้วย -25 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบคะเก่งมากค่ะเพราะว่าเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะได้เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบมาถูกต้องเลยค่ะภายในวงเล็บนี้มาจากการที่เรานำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 125เมตรจากระดับทะเลลบ125เมตรจากระดับทะเลหมายความว่ายังไงคะ
1: ปะการังอยู่ที่ระดับ125เมตรจากระดับทะเล
0: เก่งมากค่ะเลยได้คำตอบว่าปะการังอยู่ที่ระดับลบ125เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด7โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยโจทย์จะมีทั้งหมด3ข้อค่ะหน้าแรกก็จะมีรายละเอียดตามในรูปภาพเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดแต่ละข้อไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนแสดงแนวคิดในการหาคำตอบในแต่ละข้อค่ะข้อแรกก็จะมีลักษณะโจทย์แบบนี้ค่ะต่อมาข้อที่2

2และข้อที่3ค่ะครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกจากนั้นเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเราจะมาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางเองก็สามารถเริ่มทำได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถทำได้และได้คำตอบแล้วนั้นเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรกปลาการ์ตูนฝูงหนึ่งว่ายน้ำที่ระดับลบ3เมตรจากระดับทะเลในแนวดิ่งเต่าทะเลตัวหนึ่งว่ายน้ำอยู่ใต้ทะเลลึกลงไปจากฝูงปลาการ์ตูนเป็นระยะ4เท่าของตำแหน่งฝูงปลาการ์ตูนอยากทราบว่าเต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ที่ระดับใดจากระดับทะเลนักเรียนคะข้อนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: เต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ที่ระดับ
0: เก่งมากค่ะนั้นเรามาดูวิธีทำกันขั้นตอนแรกให้นักเรียนนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คืออะไรคะ
1: ปลาการ์ตูนฝูงหนึ่งว่ายน้ำที่ระดับ3เมตรระดับทะเล
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือปลาการ์ตูนว่ายน้ำที่ระดับลบ3เมตรจากระดับทะเลโจทย์ข้อนี้นักเรียนมีวิธีการคิดยังไงคะนำมาคูณกันนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่านำมาคูณกันคะเพราะโจทย์บอกว่าเต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ใต้ท้องทะเลลึกลงไประยะ4เท่าของปลาการ์ตูนเขียนแสดงการคูณได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะจะได้ว่าเต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ในระดับลบ3คูณด้วย4หรือนักเรียนบางคนอาจจะเขียนเป็น4คูณด้วยลบ3ก็ได้คำตอบเท่ากันนะคะแล้วทำยังไงต่อคะเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้เป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: ลบ
0: เก่งมากค่ะจะได้เท่ากับอะไรคะ
2: ลบ12
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเป็นลบ12เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกเราสามารถตอบคำถามได้แล้วว่าเต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ที่ระดับลบ12เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะถ้านักเรียนทำผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงเลยนะคะตอนนี้ครูให้เวลานักเรียนตรวจสอบก่อนเลยค่ะ

0: นั้นเรามาดูข้อที่2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่2โจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยค่ะ
1: น้ำแร่คือที่มีอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสเมื่อหากไม่แช่แข็งต้องแช่แข็งของตู้เย็นน้ำจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปนาทีละ62องศาเซลเซียส
0: จากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะถูกต้องค่ะเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีเนี่ยอุณหภูมิของน้ำจะเป็นเท่าใดใช่ไหมคะขั้นตอนแรกเรานำอะไรมาเขียนก่อนคะเก่งมากค่ะน้ำแก้ว1ที่มีอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสจากนั้นจะได้อะไรต่อคะ
2: เมื่อนำไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น
0: อุณหภูมิเปลี่ยนไปนาทีละลบ2องศาเซลเซียสจะได้อะไรต่อมาคะ
1: 10นาที
0: จะได้ว่าหลังจากเวลาผ่านไป10นาทีน้ำจะมีอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่คะน้ำจะมีอุณหภูมิเท่ากับ28บวกด้วยภายในวงเล็บลบ2คูณด้วย10นั่นเองค่ะจากนั้นนักเรียนคำนวณออกมาเราจะคำนวณอะไรเป็นขั้นตอนแรกคะภายในวงเล็บ

0: ป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: จำนวนเต็มลบแล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 20เพราะฉะนั้นจะได้เป็น28บวกด้วยลบ20ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 8
0: องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องหากนักเรียนทำผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีอุณหภูมิของน้ำจะเป็น8องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันค่ะข้อสุดท้ายโจทย์บอกว่านักเรียนตั้งใจฟังข้อนี้ดีๆนะคะแล้วเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันเรือหลวงมัจฉานุเป็นเรือดำน้ำประจำกองทัพเรือไทยเป็นประเภทเรือดำน้ำรักษาฝั่งขนาดเล็กทดสอบความลึกได้ที่ลบ60เมตรจากระดับทะเลเรือดำน้ำ DSV Limiting Factorเป็นเรือดำน้ำสัญชาติอเมริกันสามารถทดสอบความลึกได้มากที่สุดโดยมีคนร่วมเดินทางด้วยอยู่ที่ประมาณ182เท่าของระยะทดสอบความลึกของเรือหลวงมัจฉานุเรือดำน้ำ DSV Limiting Factor สามารถดำน้ำได้ประมาณเท่าใดจากระดับทะเลนักเรียนคะเมื่ออ่านโจทย์แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
2: เรือดำน้ำ DSV Factor สามารถดำน้ำได้เท่าใดจากระดับทะเล
0: แล้วในขั้นตอนแรกของการแสดงวิธีทำเราจะนำอะไรมาเขียนคะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมคะนั่นก็คือเรือหลวงมัจฉานุทดสอบความลึกได้ที่ลบ60เมตรจากระดับทะเลและเรือดำน้ำสัญชาติอเมริกันมาทดสอบความลึกได้มากที่สุดโดยมีคนร่วมเดินทางอยู่ที่ประมาณ182เท่าของระยะทดสอบความลึกของเรือหลวงมัจฉานุข้อนี้มีแนวคิดยังไงคะนำมาทำยังไงกันคะมาคูณเก่งมากค่ะจะได้ว่าเรือดำน้ำ DSV Limiting Factor สามารถดำน้ำได้ประมาณเท่าใดคะเขียนแสดงการคูณได้อย่างไรคะ
2: 60คูณ182
0: เก่งมากค่ะลบ60คูณด้วย182นักเรียนสามารถหาผลคูณให้ครูได้ไหมคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เท
2: ่
1: าก
2: ับ 1920
0: เก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นลบ1920เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: เก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: การค
0: ู
1: ณจำนวนเต็ม
0: การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องเริ่มจากการพิจารณาก่อนว่าโจทย์เนี่ยต้องการให้เราหาอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างจากนั้นให้นักเรียนนำสิ่งที่โจทย์กำหนดเนี่ยมาเขียนในรูปการคูณจำนวนเต็มและใช้หลักการคูณจำนวนเต็มมาใช้ในการหาคำตอบนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการหารจำนวนเต็มสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดมาแบบฝึกหัด8การหารจำนวนเต็มสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อม สำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: ทำความเคารพ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้งสองทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลาน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์นะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมหาวชิราวุธครับ
1: We will be the one who laugh at the end
0: น้องๆจะมาหาวิชาวุฒิเบียร์จะบอกเขาไหม
2: Take it easy we are here to win
0: โอ้ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกันเลยครับ
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลย
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง VTR ของเราเลยครับ
4: This is Frockhead Tuk Tuk, which has been the distinctive feature of Frank for over 60 years. You can notice it by just looking at it. And now I'm going to travel around the town by this. Are you ready?
5: Up.
4: Okay, let's go.
6: Travelers like to get to tourist sites around Drang in these frog-head tuk-tuks. In the beginning, the frog-head tuk-tuk were the tiny Daihatsu midget model tricycle trucks that were imported from Japan during Field Marshal Saritanarat regime. These vehicles were transported to Drang by train. The tuk-tuks in Drang are different from those in other provinces because passengers can sit in the front with the driver. There are also seats at the back and space for luggage.And the steering wheels in these tuk-tuks are round. Later on, the ceiling and the seats were adjusted to make them more suitable for transportation. These frog-head tuk-tuks have always been popular in Drang because it suits the geography of the province. Drang is hilly and has lots of little streets, and the frog-head tuk-tuks are good for navigating through small spaces. Today, there are fewer and fewer frog-head tuk-tuks.Some of the families that own these tuk-tuks repair and keep them for future generations, but no longer use them for public transport. However, there are also people who recognize the importance of these vehicles and want to preserve them. They get together to do activities with the frog-head tuk-tuk to welcome travelers and maintain its unique charm of Drang.
0: From the video,Which of the following is incorrect about the frog's head tuk-tuk? A. It's a convenient vehicle for Drang because the town is hilly and has many small streets. B. Some people want to preserve the frog's head tuk-tuks. C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain. D.The frog's head tuk-tuk has a front passenger seat and a round steering wheel. Hands behind your back, please. พร้อมแล้ว See you! มอวิทยานุสรณ์นะครับ Your answer is...
7: Number C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain.
0: Your answer, C, is... Correct!เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนนเรามาตอบกันดีกว่านะครับว่า Who What or Where เกม Who What or Where มันจะเป็นอะไรแต่ละทีมตอบผิดได้2ครั้งครั้งที่3ถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which province Clue number 1 This provinceIs 498 kilometers away from Bangkok, with an area of 6,010 square kilometers, measuring 222 kilometers in length from north to south. Clue number two: This province's cash crops are rubber trees, oil palms, durians, coconuts, and other fruits. It also has more than 100,000 rai.Dedicated to Robusta coffee farming, accounting for 80% of the Robusta coffee grown in Thailand. Clue number three. This province has only two seasons due to the southwest and the northeast monsoon. เอาล่ะสิมอวิทยาศร Your answer is
7: ระยองครับวิน
0: ระยองยังไม่ได้ครับมหาวิทยาลัยอยากจะตอบไหมฮะหรือยังก็ได้อ้าวกดแล้วสิตอบว่าน
5: นทบุรีครับ
0: นนทบุรียังครับ Clue number 4 The province has two ports for traveling to เกาะเต่า and Nang Yuan Island which are not far from the province's main city It is the fourth largest province in southern Thailand The flower representing this province is the Canna Lily มอ วิทยานุสรณ์กดแล้วตอบว่า
1: ชุมพร
0: ชุมพรได้ไม่ได้ครับสองร้อยเอาไปเลยตรงไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
1: ความยาว200กิโลเมตร
7: แล้วก็มันมีกาแฟ
0: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
3: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาตี5ถึง4ทุ่มครับ
0: Welcome back to See You on the Road and this is where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random ไปเลยครับsequencing arrange the following cartoon characters in the order they were created from the earliest to the latest Mickey MouseMonkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now!
3: เกม Sequencing นี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
0: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้งสองทีมนั้นคือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองทั้งสองทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสโนปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ยสองข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก Death Note และเอเรนเยเกอร์จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง7ข้อขณะที่อีกทีมหนึ่งได้3เต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือมอวิทยานุสรณ์เอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอร์รี่1940ครับสโนปี้1950ครับโดราเอมอน1969ฮัลโหลคิตตี้1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจาก Dragon Ball 1984 Pikachu โปเกมอน1996นะครับ Monkey D. Ruffy จาก One Piece 1997นะครับ Light Yagami จาก Death Note ปี2003และ Eren Yeager Attack onไททันนั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องๆมอวิทยานุสรณ์ครับ The next two teams that are coming ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลบูรณะรำลึกจังหวัดตรังอยากจะบอก

0: อะไรกับเพื่อนๆนะครับ Anything you like to tell your opponents?
1: The winning is not everything. But wanting to win is.
0: โอเคจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากบูรณะรำลึกครับ
2: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าระวังจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
0: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ถูกต้องนะครับ And here is our video
1: When it comes to Phuket many may think of the beautiful beachesBut there's also a historical and cultural side to the island. And one of its most famous cultural heritage is the Chino Portuguese buildings. The Chino Portuguese style of architecture originates in the Malay Peninsula. When the Portuguese settled in Malacca, they wanted to build homes in the Western style. So they hired the Chinese to build their homes according to their design.But due to the Chinese knowledge, experience, and beliefs, the buildings came out differently from the design that the Portuguese had drawn. The Chinese had decorated the buildings according to their beliefs, resulting in a fusion between the Portuguese and the Chinese architectural styles. The Chino-Portuguese architecture lived in Thailand during King Rama the Fifth's reign, which was a prosperous time for Phuket. The trade with Penang led to the spread of their art.Culture, new technologies, and architectural styles in Phuket. Most of the Chino Portuguese buildings were built by the Chinese businessmen who became wealthy from tin mining. Today, these buildings have been renovated and repurposed into beautiful hostels that still retain the original structures because the Phuket people are proud of this heritage and want to preserve it for posterity.
0: Now, here's the question. Which of the following isIncorrect. A. The Sino-Portuguese architecture spread into Phuket due to trade with foreigners. B. The Sino-Portuguese architecture was born out of a fusion of two cultures. C. During the reign of King Rama the Fifth, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels. D. Today.The Sino-Portuguese buildings have been repurposed into tourist accommodations. เอามือไปหลังไว้นะครับรอให้พี่เต้ให้สัญญาณนะจ๊ะ C U U จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตอบว่า
3: A Phuket architecture spread into Phuket due to trade with foreigners.
0: ข้อ A นั้น Not just yet. Bouncing back to บูรณะรำลึกนะครับ By default, you guys get to answer. ตอบข้อ
4: It is C.
0: อ่านให้ฟังดีๆสิ
4: During the reign of King Rama the Fifth, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels.
0: ข้อ4เป็นคำตอบที่ Correct! เอ้าเกมต่อไปมูลค่า200คะแนน Just simply answer who, what, or where. That's the name of the game.The previous game, this time you could hit the buzzer whenever you want. The following are the characteristics of what folk game? Clue number one. It was a popular game among children and adults in southern Thailand. It is a two-person game with one person playing against the other. Clue number two. It is listed as an intangible cultural heritage in the folk games and sports domain.By the Department of Cultural Promotion. Clue number three. The game is popular among sailors because it can be used simultaneously as martial and swim training. This folk game is usually held near the beach or over the water. Clue number four. One of the most important pieces of equipment for this sport is a long,cylindrical piece of wood
5: เอาละสิกดแล้วพี่เต้ไม่อ่านต่อถ้าตอบผิดกลับไปที่น้องๆจากจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
0: Your answer is
4: มวยทะเล
0: ได้ไม่ได้
4: ได
0: ้ไม่ได้
4: ได้ค่ะ
0: It's yours Did you guys know it was Muay Thai or sea boxing? Don't worry, you guys look so tense, man. แบบยิ้มหน่อยยิ้มสิยิ้มพักสักครู่ We will be back after these messages. Because the next game that we're about to play, เราไปดู random กันดีกว่าครับ True or false?Now, the topic for the true or false game will be the south of Thailand.
6: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยน้องอากินและโรงเรียนบูรณะลำลึกส่งน้องก้อยครับทั้งสองคนนี้จะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งน้องอากินและน้องก้อยจะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: You ready?
4: Yes.
0: All right, Goy.The following statements about the south of Thailand, true or false? Begin. Koh Samui is situated near the Gulf of Thailand and is the largest island in Surathani.
4: True.
7: True.
0: Chayamichai is a native of Surathani. When he became famous, his name was used for Chaya salted eggs.
7: True.
4: False.
0: Phang Nga province has an area that borders the Indian Ocean.
7: Wow.
0: Sungai Golok train station is the farthest train station from Bangkok train station.
7: Wow.
4: True.
0: The film OK Betong was directed by Nonsi Nimitbut and is about a love story that takes place in Yala province.
4: Wow.
7: True.
0: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
7: Wow.
4: Wow.
0: Tao Ru Tao National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
4: Wow.
7: True.
0: The Tin Lasulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
7: True.
4: Wow.
0: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
4: True.
0: Chumphon River, Pattani River, and Sai Buri River flow into the Gulf of Thailand.
7: True.
4: False.
5: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นของใครครับคะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะรำลึกขออนุญาตนะฮะเพื่อ for the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false และกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางแล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชัยยาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่เค็มชัยยาไม่ได้เกี่ยวกับชัยยามิตรชัยสะพานติรุสุลานนท์นี่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งกลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะข้อนี้ฟอลส์นะไอ้สีเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์อ่ะที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือทอร์คอยส์ใช่ไหมฮะมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีกหนึ่งโรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
6: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
5: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
0: ์ Welcome to the show guys Please name the characters from Marvel Studios. Begin!
8: Iron Man.
9: Black Panther.
10: Ant-Man.
11: Superman.
12: Doctor Strange.
13: Black Widow.
14: Pass.
15: Pass.
16: Pass.
17: Iron Fist.
14: Pass.
15: Pass.
12: Pass.
14: Superwoman.
18: Pass.
4: Odin.
19: Wolverine.
14: Black Panther.
19: Pass.
12: Pass.
10: Pass.
4: Scarlet Witch.
19: Luke Cage.
14: Venom.
12: Hela.
14: T'Challa.
0: หมดเวลาครับ Only 4 out of 5 will proceed to the next round รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvel Studios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี Social Political Economic เสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceeding to the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะลำลึกครับใจความดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากม.อ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมะราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตม.อ.ปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
20: So first of all I think this kind of TV show give me a lot of opportunity especially some the knowledge that I didn't know before so I really hope that I will you know applying all of these things into my daily life
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See you on the road season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน31 7โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
1: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment.That has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare. It corrects and balances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses,or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
21: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
22: สวัสดีค่ะ
21: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
22: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
21: ่ครับ
22: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
21: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
22: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
21: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
22: มันไม่มีการห ายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็ง

0: into the sign of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
1: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing, like, the back of my head, and they would hit, like, very, like, small pressure points, and, like, I didn't even know were there. And it made me feel, like, so relaxed, like, in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเราร
1: องบวยเลยนะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยหลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดค่ะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเจทให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาติต่างชาติเนี้ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราอาจจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ and อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
1: นะ
14: คือแบบเจอพี่ฮาร์ทครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงมากโตอ่ะ
15: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆอาจจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
16: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกะอึกกากอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
14: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเรา

0: ในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
1: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: โจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
1: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
3: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
4: ไป
3: ล
4: ุยๆเอาเชิญมาเลย
5: Thank you.
6: Hello everyone.
5: Nice to meet you.
6: Nice to meet
5: you.
6: Yeah.
5: Where are you from?
6: England.
5: Oh,
6: my name is Gun.
7: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
8: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
9: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
1: พร้อม
0: Are you all ready?
8: Ready?
0: Yeah? You gonna go to Ayutthaya?
1: Yes.
0: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
10: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four people four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
1: ready
10: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
1: ส
10: ู้ไม่สู
1: ้
10: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
11: hello everybody
12: hello
11: my name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
13: But you know, I think it's the biggest island of in
11: yes,
13: Thailand.
11: Yes, it's have
13: right?
11: island around Phuket. It have many like a PP island.
0: ชายังจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
11: I will be a guide for you. Okay, for
13: Thank
11: free.
13: You.
11: Yes, if you go.
12: Okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
11: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
14: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the north east of Thailand
15: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
14: seldom
2: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
15: Why
14: When I am young, I want my mother to kick.
8: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
14: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
0: แม่พอบอกให้
12: like
0: มีความ
12: yes.
0: สุขขึ้นมาหน่อย
12: But
0: บอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
2: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
10: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
10: เบสิก
0: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
10: ได้ไปดูต
0: ่
10: อ
0: ไปครับ
3: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Lijian in Thailand I am from Central Lijian and from Bangkok I will take you now to Wat Pharam is a templeThere is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about the Ayutthaya history.
15: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
3: Really? Really?
13: Yes.
3: I'm studying English Gifted is a program in my school for the student who was good at English.
2: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
3: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
15: ค่ะ
2: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
7: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบป้าดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
15: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
13: yes and what about food
15: Food.
13: Yeah,
15: we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเดี๋ยวจะบอกไอเดียคือเอาแบบทิ้งไว้อ่ะ
7: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
15: แน่ๆกลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
2: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
0: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
10: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
0: ึ่
10: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
0: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
3: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see this map is bigger than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
16: Okay,
3: let's go!
16: Hey everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
17: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
7: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
15: how sweet?
7: In Ayutthaya, we sell on the bone like that.
18: Are you ready?
7: Thai people can
18: I can one of the plates. But there's an English please don't touch the bone.
7: Please don't touch because it's not real. But it's real. It's not real, but it's like the real
19: plastic.
18: I'm hungry.
19: If you can eat plastic.
20: So each and every food has to be same.
19: Yeah.
21: Okay. In all Thailand?
19: Yeah.
21: You make in all Thailand?
19: Yeah.
22: Is it fruits?
19: Fruits?
22: Fruit.
19: Fruit? No, no. It's a Thai dessert.
21: Are you making
19: sweet, sweet?
22: But what's the looks flavor?
23: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and this is a story about the UTI history. So let's check it out there.
18: Okay.
23: Let's go.
19: Let's go.
2: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
21: but it is fake fake what is this
24: canoe
21: canoe banana pudding is sweet meat is made from banana rice flour
8: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยครับ

0: ด็ดเรียนกันมาแต่เด็กเจอฝรั่งไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ This is a Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: Can you say how many stones they built for this
2: You have to ask the architect
4: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Paniat Chang
6: home
2: of an elephant
5: the home
2: of an elephant yeah Paniat Chang
3: what are you doing there
6: with a bike
5: yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Paniat Chang
2: yes so let's go
5: let's go.Everyone wants to go to Paniat Chang.
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
6: can I stay to take
2: Yes.
1: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: น
2: ี
1: ่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพันธุ์ฉันซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพันธุ์ช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพันธุ์ช้างได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: do you have the phone number of
10: cat
9: you have
2: Patrice yes
9: what okay เดี๋ยวต้องโทรหา
11: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดค่ะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
12: Do I get the food from them later?
5: No.
9: แต่ก็จะบอกที่นักเรียนครับอยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
12: Do I get the food from them later?
9: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
4: เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
8: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert สะกดว่า d e s s e r t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert desert ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่า desert นะ death แปลว่าตายเดตายอุ๊ยมี s 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแรงของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะ fake not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูก desert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น desert model นั่นเองหนูเป็น
7: น้อง
8: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
7: เป็น AM ยัง
8: เป็น AM ยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I
7: am
8: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
7: 1
8: ดีมากนะคะ
10: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
13: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
10: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
14: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
15: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
16: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratchaniyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Paratchaniyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Iranvari Nariad Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Iranvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า preposition part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับก็คือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for ก็คือหรือบางที for whatแต่ส่วนมากจะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายๆประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนี่นะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกหรอกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับSo, wait for me, wait for her, I will wait for you at the bus stop. I'll wait for you at the bus stop. เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปนี่ครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดจุดนึงเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับส่วนอย่าลืมนะครับ for บวกกับระยะเวลาหรือเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยอะไรยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for เนี่ยนะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนี่นะครับก็คือ I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น toward verbs ต่างๆนั่นนะครับ I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ
ต่อไปนี่นะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทย

ชอบใช้ผิดกับคำว่า scold scold นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แม่นะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆเนี่ยนะครับ who did you vote for who did you vote for คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับ watch out for watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างนะครับแต่ watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะฮะภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับเขาจะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาร์ซานติ้งตองนะฮะเขาจะร้องอย่างนี้ครับ George George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนเถาวัลย์มาและเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะวิวบุ้มและทาร์ซานติ้งตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกว่าใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองเขาจะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days นะครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kidsNot suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้องresponsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นะครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions

ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับไม่ถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะฮิลลารีคลินตันคืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ she's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam bookread exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือจะใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับWhat are you looking for? ไม่ใช่ What you find? What are you looking for? หาอะไรอยู่ I'm looking for my car. ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car. ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทำหน้าที่ทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car. ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car. ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband.ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะฮะช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็พูดตรงไปตรงมา straight forward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ straight forward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราเนี่ยนะครับ thank you for watching นะฮะ thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มาThank you for helping me. Thank you for teaching me, อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น Thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ Thank you for the DVD Thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for อย่าลืมนะครับสองคำเลย Thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today Sorry for coming late นะครับ Sorry forhurting your feelings sorry for hurting your feelings ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ feel sorry for อ่ะความหมายแตกต่างอะไรครับ feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite english นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for youแต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับสองแน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephantsต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศสวีเดนเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่งeat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย 2S เลย C คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับ from time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆนะครับที่แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to time นี่เลยนะครับ
ต่อไปนะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on from now on you should start learning English and paying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะต่อไปนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer from migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resigned I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะApple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกมันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different fromนะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปนี่นะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือ he built it from scratch หรือ he started his business from scratch start his business from scratch เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์ scratch นี่ก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนจำนวนหรือเป็นแสลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prisonนะครับถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ you will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this showก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from จุดๆ to จุดๆนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is opened from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะหรือจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบใจแอนกับซูนิโอเลยนะฮะ
ย่างเช่นครับGiant Gosenio เนี่ยนะครับชอบเอาของตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ Giant likes to take Nobita's toys from him Giant likes to take Nobita's toys from him ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้เนี่ยนะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition เนี่ยนะครับเด็ดๆเยอะมากโดยเฉพาะอันที่ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to กับ of of นั่นเองครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960, which was subsequently named Chut Thai Barom Ratcha Niyom.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: Thai Parasha Niyom and Sia Parashatan reflect the practice and heritage of craftsmanship, and Thai arts and crafts continuously from generation to generation, with designs and adaptation into contemporary attire, featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand, which reflects the exquisite identity of community craftsmanship, while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Parasha Niyom for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.

0: คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: Clearly the wearing of chut Thai Paratchanyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sri Ranveer Narayat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามไทยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่าไม่นั่นยังไม่ใช่นี่ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะOur topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง

0: Yes ตอบ yes ลูก
1: yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: chicken
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเคwhich one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไรแซนด์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
1: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเคthis morningThis morning เช้านี้ What should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึงออกมาดึง What should I have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาดึงมาครูกินอะไรดีโอเคโอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
2: หมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีอะถ้าง่วงเนี่ย
1: กินเนื้อ
0: now which one
1: กาแฟ
0: คุณค่ะ
1: ที
0: right or cucumber หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหมไม่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วนะโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยัง
3: นี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอ

0: แฟสวยแบบนี้เลยเอ๊ะคำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอเพื่อนคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมนี่เหลือเนาะเหลือพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยนะครับลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
1: ้
0: อยากแปะแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพอ๋อมีหัวนี้ของน้องวานนี่ก็มีเหลือแปะไม่พอค่ะโอเคพร้อมยังพร้อมยังพร้อมในฝั่งนี้โอเค stand up pleaseโพสิตแปะไอ้นี่แปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี่แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูก ซุกอยู่ในนี้แน่น่าสงสารซัมเมอร์ yes ซุกซุกที่ไม่พออ่ะอันไหนเอ่ยเป็นลูกแปดตรงนี้ลูกเดี๋ยวเพื่อนเห็นลูกโอเค thank you can you find that five rice คืออะไรเอ่ยRice, cup, and yes. Mm. Can you buy ice cream? Beef. Yes. Salad. เจอไม่เออ yes. ขออันหนึ่งนะคะ yes. okay. get back to your seat. If you have finished posting that. ทุกคน get back to your seat. กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good.Water. ไปลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะนะมาไปโอเคดันมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยังเจอยังแต่จะไฟแดกมันคืออะไรมันคืออะไรYou find that? The last word. คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูก เจอแล้ว โอเค Well done, very good. เรียบร้อย Finally, you did it. ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ What is this? Pizza นะคะถูกต้องไหม Yes or no Yes Next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง Watermelon โอเคถูกต้องค่ะ Next Banana แปลว่ากล้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะ Next Fish ปลา Very good this

0: What is this?
1: Tea.
0: Tea. แปลว่าชาต่อมา next
1: chicken.
0: ไก่ How about this?
1: Corn.
0: Corn.
1: ข
0: ้าวโพด corn. Okay. Next
1: cake.
0: Cake. Really easy, right? ง่ายเลยข้อนี้ How about this?
1: Sandwich.
0: เราทำสับเลยใช่ไหมคะ sandwich นะ How about this?Beef แปลว่า
1: เน
0: ื้อวัวนะคะ Beef คือเนื้อวัว Chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่า salmon แต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า salmon salmon ไม่ออกเสียง L นะ salmon salmon นะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลา salmon แต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ salmon salmon นะคะโอเคต่อมา
1: coffee
0: กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next
1: sausage
0: คือ
1: ไส้กรอก
0: ไส้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ช
0: อบnext
1: spaghetti
0: โอเค spaghetti ทับศัพท์เลยนะคะ spaghetti โอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรออกเสียงว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตโอเคเก่งมาก next
1: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะน้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่าfry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่า
1: แตงกวา
0: เรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
1: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่แกขนมอะคะข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
1: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันfry egg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะfried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย

0: เบรดอ่านว่าเบรดโรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้เบรดขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
1: สปาเกตตี
0: ้อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
1: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
1: ้
0: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะnext apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ appleต่อมาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง

0: ือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity The Thai charm captivates people worldwide
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Hello, everyone. Today, Teacher Greg intends to wake up early in the morning, so let's make a little merit too. For giving alms today, I prepared some bread and milk.
1: สไตล์คนฝรั่งเมกันแบบ teacher ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Excuse me, are you waiting for the monk to give alms?
0: ครับผมคุณก็มาใส่บาตรเหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผมไม่ค่อยเห็นฝรั่งใส่บาตรเลยครับน้อยคนมากที่จะรู้จักการใส่บาตร
0: เห็นด้วยมันน้อยมากเลยนะแต่ teacher Greg หลับวัฒนธรรมจากการไปเป็นเด็กวัด1วันก็มีประสบการณ์นิดนึงครับแล้ววันนี้ teacher Greg ก็ตั้งใจเตรียมของด้วยนะครับมีขนมปัง bread แล้วก็นมสดหรือว่า milk oh. ก็ลืมตัวไม่ได้แนะนำตัวเอง My name is Teacher Greg I'm an English teacher What's your name
2: My name is Sinai ครับ Today I'm going to give a food to the monk
0: โอ้แล้ววันนี้มากับใครครับ
2: ผมมากับแม่ครับ
0: คุณแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โห
3: วันนี้เขาเตรียมอาหารมาเยอะเลย
2: กับแม่ชอบมาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าๆครับแล้วก็เอาผัดซีอิ๊วกับเปียกปูนกะทิสดมาใส่บาตรครับ
0: It looks

0: delicious น่ากินมากเลยครับ
1: เดี๋ยวมาใส่บาตรด้วยกันค่ะทีเชอร
0: ์ได้เลยครับ
1: อ้าวพระมาพอดีเลยเดี๋ยวใส่บาตรกัน
0: ค่ะได้ครับเตรียมตัวครับ
2: อายุวันนาสุขังพระหัน
1: ว่ายสวยนะคะเนี่ย
0: โอ้ธรรมดาครับแต่ชื่นใจที่ได้ทำบุญโอ้โหขนมไทยน่ากินมากเลยครับ it looks super delicious
3: ผมครับ
0: ทำเองหรือเปล่า
3: โอ้อันนี้ผมทำเองหมดเลยครับ
0: ทำทั้งหมดทำเองด้วยเลยครับ
3: มีแม่เป็นลูกมือครับ
1: เขาชอบอยู่ในครัวค่ะทีเชอร์พอจะมีสกิลในการทำอาหารอยู่บ้าง
0: ลองสินาย can you teach me สอนให้ฝรั่งทำขนมไทยมันจะดูเท่มากเลยครับ
3: โอ้แต่ว่าปกติผมไม่ค่อยสอนใครเลยครับแต่ว่าเย็นนี้ผมมีปาร์ตี้ทำขนมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อจะนำไปบริจาคให้คนไร้บ้านครับทีเชอร์สนใจจอยไหมครับ
0: I'm very interested สนใจมากเลยครับเป็นโอกาสที่ดีจะพลาดได้ยังไง
3: follow me
0: sureโอ้โห
3: ถึงแล้วครับบ้านทรงไทย
0: พูดว่า Thai style house
3: Thai style house
0: ถูกต้องครับ
3: ปกติที่นี่เป็นที่ที่ผมใช้เป็นที่ฝึกทำอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยครับ
1: เขาจะมีเพื่อนๆมาทำด้วยบ่อยๆวันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมีเพื่อนๆมาแล้วก็พวกวัตถุดิบเนี่ยแม่ก็เตรียมไว้เขาก็พอจะทำกันได้ก็เดี๋ยวยังไงแม่ไปทำงานก่อนฝากซีนายด้วย
0: ได้เลยครับ
1: ไปนะคะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องซีนายครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรบ้างครับ
3: เปียกปูนกะทิสดกับข้าวผัดรถไฟครับไปข้างในก่อนนะครับ
0: โอเคไปกันเลย
3: มาเลยครับ
0: ให้น้องซีนายสอนให้ทีเจเกรกทำขนมไทยอร่อยแล้วทีเจเกรกจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมฮะ
3: โอ้กูดีเลยครับ
0: โอเคแล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามีควิสแชลเลนจ์น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยเดี๋ยวที่หลังทีเจเกรกเฉลยคำตอบโชคดีนะก่อนจะเริ่มครับสอนให้2คำคำแรกก็คือขนมหรือภาษาอังกฤษว่า
3: snack
0: เก่งมาก snack ระวังไม่ใช่ snake แปลว่าอะไรครับ
3: งูครับ
0: อันนั้นไม่น่ากินครับแล้วอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงยากคือ dessert ที่แปลว่าของหวาน
3: ครับ
0: แต่ระวังนะการออกเสียงถ้าพูดว่าdesert รู้หรือเปล่า desert คือ
3: ทะเลทรายครับ
0: อันนั้นกินไม่ได้มันแห้งไปครับ
3: ไม่อร่อย
0: ไม่อร่อย I'm in the desert eating dessert แปลว่า
3: ฉันอยู่ในทะเลทรายกินของหวาน
0: โอ้เก่งมากปรบมือครับสุดยอดซีนาย I want to know why did you start cooking food or why are you interested จุดเริ่มต้นครับทำไมถึงชอบทำอาหารครับ
3: จุดเริ่มต้นของการคุกกิ้งของผมนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยเห็นย่าผมกำลังทำอาหารอยู่ผมก็เลยอยากช่วยผมก็เลยไปขอให้เขาให้ผมทำอะไรได้บ้างนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของผม
0: ซีนาย did you ever donate food หรือว่าเคยบริจาคของหวานที่ทำเองหรือเปล่าครับ
3: เคยครับ
0: ที่ไหนบ้างครับ
3: สนามหลวงกับหัวลำโพงครับ
0: เพราะอะไรครับ
3: คือผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ให้ได้มอบแบบมันมีความรู้สึกที่ดีมากอย่างเช่นช่วงโควิดผมก็เคยเอาไปแจกครับ
0: โอ้ดีมากเลยนั้นแล้วจะสอนทางบ้านคำแรกก็คือ donate แปลว่า
3: การมอบ
0: การมอบหรือว่าการให้การบริจาคนั่นเองและอีกคำหนึ่งคือ homeless คืออะไรครับ
3: ไร้บ้าน
0: ถูกต้องเก่งมากเลยนะ homeless คือคนไร้บ้านหรือว่าไม่มีที่พักครับแล้วนอกจากการทำอาหารเวลาว่างชอบทำอะไรครับ
3: สตรีมเกมเล่นบาสแล้วก็มีทำช่อง YouTube ด้วยครับเกี่ยวกับการทำอาหารแม่ผมอ่ะเห็นว่าผมอ่ะเป็นคนพูดเก่งครับแม่ก็เลยให้ผมเปิดช่อง YouTube เล็กๆเป็นช่องเกี่ยวกับการทำอาหาร
0: ทางบ้านอย่าลืมนะติดตามด้วยช่อง YouTube จะได้ความรู้จะได้ฝึกอาหารไปด้วยครับวันนี้อยากหาประสบการณ์ใหม่อยากเข้าครัวและทำขนมไทยไปด้วยได้มั้ยครับ
3: โอ้ได้เลยครับแต่ถ้าทีเชอร์เจอเพื่อนผมแล้วเนี่ยทีเชอร์จะไม่เปลี่ยนใจใช่มั้ยครับ
0: เดี๋ยวไหนๆก็ได้ๆ I'm already hereI'm not scared. Let's try.
3: Okay, ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยไหมครับ
0: Okay, let's go.
3: เชิญเลยครับ
0: Now, teacher Greg and Sinai are preparing ingredients for cooking and dessert. เมนูที่เราจะทำกันนะครับมีเมนูชื่อว่าขนมเปียกปูนกะทิสดและข้าวผัดรสไฟชุ่มๆครับผม
3: ก็เมนูแรกที่เราจะทำเลยนะครับก็คือเปียกปูนกะทิสดครับ
0: Can you introduce yourself? ลองแนะนำตัวเองได้ไหมคร
4: ับ Hello, my name is Pizza.
0: Oh, Pizza, so cute.
3: กี่ขวบครับ
4: 8 years old.
0: 8 years old. Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
0: Excellent, Pizza. What's your name?

0: My name is Nene. I am 10 years old.
1: Nene, nice to meet you. And who is this handsome man here?
2: My name is Kim. I'm 13 years old.
1: Kim, nice to meet you. Thank you for joining us. Okay, นั้นวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับ
3: เปียกปูนกะทิสดครับ
1: ถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษว่า wet cement ไม่น่ากินครับดูหน้าของน้องพิซซ่าไม่น่ากินเลยครับปันจะหักแน่นั้นเราจะเริ่มจากรสชาติที่จุกเองไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
3: จะมีหวานหวานตัดเค็มครับ
1: โอเคงั้นเอาคำว่าหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
0: sweet
2: sweet
1: sweet แล้วมีความเค็มด้วยใช่ไหมครับ
3: salt
1: เก่งมากนิดนึง saltys
0: alty
1: มาผสมกันก็กลายเป็น sweet and salty
0: sweet and salty
1: ถูกต้องครับโอเคนั้นเราจะเริ่มจากวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
3: ครับก็เปียกปูนกะทิสดจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับมีเป็นส่วนของกะทิราดเปียกปูน
1: โอเค
3: แล้วก็มีส่วนเปียกปูนนะครับส่วนของเปียกปูนก็จะมีเกลือ
1: เกลือภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
0: salt
1: ถูกต้อง salt ต่อไปครับ
3: น้ำตาลทรายwhite sugar ใช่
1: คำว่า white sugar โอ้เป๊ะเลยแต่ถ้าลืมไปwhite หรือ black หรือ brown ไม่เป็นไรครับเรียกว่า sugar
0: sugar
1: ต่อไปอันที่สาม
3: ครับแป้งเท้าเยมอมครับ
1: arrowroot flower f l o w e r flower คือดอกไม้แต่ f l o u r flower คือ
3: แป้ง
1: แป้งออกเสียงเหมือนกันเลยนะ flower flowerมันต่างกันที่การสะกดคำต่อไปครับ
3: อันนี้คือแป้งมันนะครับ
1: ใช้คำว่าทาปิโอกะ
0: ทาปิโอกะ
1: เก่งมากแล้วอันนี้นะครับ
3: แป้งข้าวเจ้าครับ
1: เรียกว่า flour
3: flour
1: สีน้ำตาลครับ
0: น้ำตาลปี๊บ
3: น้ำตาลปี๊บครับหรือน้ำตาลมะพร้าว
1: มะพร้าวภาษาอังกฤษว่า
0: coconut
1: แล้วเติมคำว่าน้ำตาล coconut sugar
0: Coconut sugar.
3: ส่วนของอันนี้นะครับก็คือน้ำปูนใส
1: อันนั้นจะเรียกว่า red lime
0: red lime
1: lime ปกติ lime แปลว่าม
3: ะนาว
1: มะนาวถูกครับมะนาวเนาะรู้หรือเปล่า lime แปลว่ามะนาวหรือว่าปูนก็ได
3: ้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำใบเตยครับ
1: น้ำใบเตยก็คือ pandan juice
3: pandan
1: juice ถูกต้อง
3: อันนี้ก็
0: ใบเตย
3: ครับ
1: นั่นจะเรียกว่า pandan
0: pandan
1: เดี๋ยวไม่ใช่แพนด้ากินไม่ได้นะแพนด้า
3: แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกะทิ
1: กะทิคือ
0: coconut milk
1: ถูกครับและสุดท้าย
3: ส่วนนี้นะครับก็คืองาดำกับงาขาวครับ
1: ใช้คำว่า white and black sesame
0: white and black sesame
1: ส่วนผสมพร้อมทีเชอร์ก็พร้อมขั้นตอนแรกคืออะไรฮะ
3: ใส่ผ้ากันเปื้อนครับของทีเชอร์ครับ
1: น่ารัก thank you แล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าผ้ากันเปื้อนทางเกียรติว่า apron
0: apron
1: ใส่เลยนะครับเดี๋ยวแจกเพื่อนด้วย
3: ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเอาของแห้งทุกอย่างก็คือพวกแป้งเอามาผสมกันครับ
1: ผสมกันพูดว่า
0: mix
1: รู้ด้วย
3: คนนี้เขาเก่งครับ
1: เก่งมาก
3: เก่งครับผสมกันแล้วก็ควรแห้งเข้ากันครับ
1: อันนั้นจะใช้คำว่า stir
0: stir
3: stir พอเรา stir with and mix เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปูนใสแล้วก็น้ำใบเตยลงไปนะครับ
1: ถ้าจะบอกว่าใส่พูดว่า addใช่แค่นี้หรือมีคำอื่นด้วย put in
0: put in
1: ก็คือ
3: ใส่ลงไป
1: ใส่ลงไปหรือใส่เข้าไปฮะ
3: พอเราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วได้แป้งเรียบร้อยครับเราต้องนำแป้งไปคนให้สุกครับซึ่งระหว่างนั้นมันจะใช้เวลานานมากซึ่งเราก็จะใช้เวลานั้นมาทำส่วนของกะทิครับส่วนของกะทิก็คือง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปใส่แป้งปรุงเกลือนิดหน่อยให้มีรสตัดส่วนงานที่ใส่สุดท้ายเลยครับเป็นตกแต่ง
1: เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าตกแต่งเฉพาะอาหาร garnish
0: garnish
3: ขั้นแรกก็คือช่วยกันหมดเลยครับแล้วก็อาจจะให้แก๊งสาวๆไปทำน้ำกะทิส่วนพวกผมก็ควรแป้งทำแป้งครับงั้นเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับขอถ้วยกับช้อนนะครับ
1: โอเค the bowl and the spoon
0: the bowl and spoon
1: ถูกต้องครับ
3: เกลือครับ salt
0: salt
1: salt salt
3: ลงให้มันเลยต่อไปแป้งเท้าเยมอมใส่เลยครับคุณคิม
1: ใช้คำว่าarrowroot flour
0: arrowroot flour
1: ถูกต้องครับ
3: น้ำตาลทรายครับ
1: white sugar
0: white sugar
3: แล้วก็แป้งมันครับ
1: tapioca
0: tapioca
1: ต่อไปครับ
3: อันนี้คือแป้งข้าวเจ้าครับ
1: flour
0: flour
3: and the last one coconut sugar
1: ถูกครับ coconut sugar
3: ขั้นตอนจากนี้ไปคือการขยำให้เข้ากันนะครับ
1: นวดแป้งใช้คำว่า knead

0: ถ้าเป็นการนวดทั่วไปก็มัสซาจ
1: อันนี้คือผมกำลังทำนวดส่วนผสมอยู่นะครับ
0: โอเคภาษาอังกฤษว่า mix the ingredients
2: mix the ingredients
1: เรานวดให้มันได้เข้ากันสักพักหนึ่งแล้วนะครับให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสแต่อย่าใส่หมดนะครับใส่ให้พอเข้ากัน
3: ค่อยๆใส่ไปให้มันไม่ชุ่มเกินฟัง
1: เตรียมถ้วยไปเตรียมภาชนะใส่ให้พี่หน่อยนะครับสาวๆแล้วเดี๋ยวถึงตอนทำน้ำกะทิเดี๋ยวพี่เรียกโอเค
3: โอเค
1: See you ครับ
0: See you later โชคดีนะ
1: ใส่น้ำปูนใสให้ผมเลยครับแต่ใส่ทีละนิดนะครับอย่าใส่หมด
0: Easy does it
1: Yes
0: One more เอาอีก
1: Yes Teacher let's mix it
0: Okay let's mix it again Sure
4: Ooh.
0: Sorry
4: Oh, it's wet now.
1: Clay.
0: It's like a clay. ดินน้ำมันครับ
1: Yes, ได้นะครับ
0: Okay, ได้แล้วนะครับ
1: พี่คิมครับน้ำใบเตยเลยครับ
0: โอเคลงมาเลยครับโอ้ได้กลิ่นด้วยนะครับหอมมาผสมกันแล้วยังไงต่อครับ
1: เดี๋ยวผมให้พี่คิมกรองให้ครับ
3: โอเค
0: ได้ครับ Slow and steady. Good teamwork. Teamwork ที่ดีครับ
1: ถ้าเกิดมันยังไม่ได้เคี่ยวมันยังไม่ได้เหนียวมากครับใช้นี้ไปก่อนอันนี้จะง่ายกว่าแต่พอมันเหนียวแล้วอ่ะใช้อันนี้ดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวสอนให้นิดนึงตัวนี้จะเรียกว่า whisk
2: whisk
0: แล้วอันนี้ก็ giant spoon
1: giant spoon we will stir it
0: yes we will stir itโอ้ดูสิมันเปลี่ยนมากไปตอนแรกก็น้ำก็มันน้ำแล้วตอนนี้ก็เหมือนอะไร
1: like
0: สลายa yummy slime
1: yes you can eat it
0: okay ช่วยกันนะเป็นทีมเดียวกัน
1: we are the best cooking team
0: that's right
1: เราจะพักมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆสาวๆมาทำน้ำกะทิครับ
3: โอเคลงเลยค่อยเทให้หมดเลยพอเทนะก็เอาแป้งใส่เข้าไปเลยก็ใส่เกลือคนให้เข้ากันนี่ต้องคนให้ละเอียดนะค่อยๆคน
0: It's looking good
1: Yes
0: See you next time Great job
5: กันได้แล
0: ้วโอ้ welcome back
1: รออยู่เลยครับ
0: แล้วทำอะไรกับกะทิ
1: ใส่น้ำกะทิลงไปในเปียกปูนเลยครับ
0: ใส่เยอะแค่ไหน
1: a little bit
0: alright just a little bit ก็ใส่นิดหนึ่งไม่มากครับ
1: ที่เชื่อลองไหมครับ
0: อยากลองด้วยครับ
1: ลองนะครับระวัง
0: เป็นไงครับ
1: you looking good
0: โอ้รอไม่ได้เลยอยากชิมด้วยครับ
1: can't wait to eat it
0: I can't wait
1: ยกขึ้นมาใส่ลงไป yes ใส่งาลงไปครับ
0: ถูกต้องครับว้าวขอลองด้วยได้ไหมครับเป็นไง
4: ครับสุดปีโอ้โย
5: โอ้โย
4: โอ้โหสุดปี
5: โอ้ไ
4: ซเ
5: บอร์เย้ได
0: ้แล้วนะครับชิมพร้อมกันดีกว่าครับเกี่ยว
3: Delicious.
0: อร่อยมาก Pizza.
6: Delicious.
0: คิมครับ
2: Delicious.
0: See you
1: next. Oh, delicious. 100/100.
0: So super delicious. อร่อยที่สุดในโลก
1: ของหวานเนี่ยเราทำเสร็จแล้วต่อไปเราไปทำของคาวกันครับ
0: เมนูอะไรครับ
1: ข้าวผัดรถไฟ
5: ไป
1: รถไ
0: ฟแล้วมีวัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไรบ้างครับ
1: ข้าว
0: เด็กๆลองพูดด้วยนะครับ
2: Rice.
1: ซอสปรุง
0: ซอส
1: ไข
0: ่
1: เอกหมู
0: คอก
1: หอมใหญ
0: ่อันเนียน
1: กระเทียม
0: garlic
1: แล้วก็ผักต่างๆนะครับ
0: vegetable
1: แล้วก็จะมาปรุงข้าวกันนะครับซอสปรุงนะครับใส่พอประมาณตามที่รสชาติเราชอบแล้วก็คลุกไปก่อนพี่คิมคลุกข้าวไปเลยครับน้องๆช่วยกันคลุกข้าวเลยครับการเอามือมาอังอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่ากระทะร้อนหรือยังครับซินนามอน
0: ออยล์
1: การใช้ไฟด้วยตัวเองควรระวังนะครับ
0: Be carefulทักบ้านนะครับระวังตัวเอง careful
1: กะหรี่นะครับ
0: กระเทียมมาแล้ว
1: กระเท
0: ีย
1: ม
0: ว้าว yes smells good
1: เราใส่3ฟองพอครับ
0: all right professional
2: yes
0: yeah onions
1: yeah ใส่เลยครับใส่เลยครับ
0: okay
2: I'm so hungry
0: me too
1: ได้กินแน่นอน
0: เนื้อหมูนะ
1: ครับเนื้อหมูใส่มาเลยครับลองนี้นะครับเราก็จะผัดให้เนื้อหมูสุก
0: โอเคผัดไปครับ looking good ทุกคนครับผมไม่คิดเลยว่าการเข้าครัวทำอาหารจะสนุกขนาดนี้ทั้งสนุกและอร่อยในเวลาเดียวกันนอกจากนี้แล้วยังช่วยให้เราได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วยครับสนุกมากๆเลยครับผมมาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าวเชิญเลยครับวันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะบริจาคด้วยหรือว่า Johnny
6: the rice
0: this one okay ปุ๊บอันนั้นอะไรคืออะไรครับ
7: this is a cucumber
0: เก่งมากพิซซ่ามีอะไรในมือครับใช้คำว่า spring onion
7: spring onion
1: เราเตรียมเมนูอาหารที่จะไปมอบบริจาคให้กับคนไร้บ้านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเมนูสเปเชียลสำหรับทีเชอร์มาฮอกครับมาฮอกก็จะมีส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวกับส่วนของตัวเนื้อที่จะมีรสหวานเค็มตัดกันครับ
0: แล้วกินยังไงใช้มือหรือเปล่าก
1: ินคำเดียวให้หมดเลยครับ
0: ว้าว
1: น้องๆเอาเลยคร
0: ับ
1: กินเลยครับ
0: และสุดท้ายเราจะทบทวนประโยคที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นของหวานมันน่ากินเลยพูดว่า it looks appetizing
2: it looks appetizing
0: เก่งมากเราพูดถึงรสชาติหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: sweet
0: เปรี้ยว sour
2: sour
0: น้องคิมครับเผ็ด
5: spicy
0: ถูกครับเก่งมากเลยนะครับ
1: ทีเชอร์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกผมได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกมาก
0: ๆยินดีเสมอครับสนุกและอร่อยจริงครับ
1: ครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ Today was a lot of fun. I didn't think the coincidence of meeting Sinai and all of his friends would be such a fun and touching story for me. This allows me to know that going to the kitchen, in addition to helping us to enjoy the food we make, also benefits from meditation and other things. It's another very interesting activity. And more importantly, today I was involved in baking and donating to the homeless. And next time, what will the story be? Don't forget to follow along.Quiz challenge ในวันนี้ถามว่าส่วนผสมในข้อใดต่อไปนี้ไม่นิยมใส่ในการทำขนมไทย A sugar B lemonade C vinegar ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C vinegar ซึ่งคำว่า vinegar แปลว่าน้ำส้มสายชูนั่นเองครับ
1: ไปบริจาคอาหารให้กับคนไร้บ้านนะครับเอาข้าวมาให้ครับ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, kneading, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลัง

0: นวดเขาอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามกาลครับ
0: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: Traditional Thai massage is believed to have originated with Tiwaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะไปต้องพูด on stage ไหมในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ในออดิโทเรียมหรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage โชว์ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006

0: ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับก็การทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วเพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงค์ครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงค์เพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้โอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบนี่ว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งนึงได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับพอทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักนึงรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมาอยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี่ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถ มีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามา มีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจังๆมากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมาแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
0: ้
1: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งไลน์ทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
0: ครูขอถามนะคะ
1: ครับผม
0: ครูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนานาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียอันนั้นอาจจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราก่
0: อ
1: นตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
0: ะ
1: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับแล้วเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการคอนเฟิร์มว่าไอเดียเนี่ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตบไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
0: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
1: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราจะดูหนังด้วยก็ได
0: ้
1: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
0: ่
1: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได้ครับ
0: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
1: ้
0: ให้เป็นงานหลักเลยพี่บี้คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
1: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
0: อ
1: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบาก ะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
0: ให้ความรู้น้องทางบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าบี้ประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้ค่ะ
1: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วกันเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู่นะครับIG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล์ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเซิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขามีตัวเขาคนเดียวทำเป็นแบบที่ดีที่ป้ายเราจะถึง
1: ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมก็ค่อยพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
0: รับมือกับคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
1: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมไม่ที่มีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับ เรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี่ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อีกนอไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
0: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี้สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้นแต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะแล้วเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
1: ครับผม
2: วันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราประสบจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เราทำมีรางวัลต่างๆถาโถมเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
1: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมัน

0: เกิด impact นะแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะๆวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
1: อ
0: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเอ้ยคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
1: ับ
0: มันเป็นกับดัก
1: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดจะเข้าไปจับมือนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
0: คร
1: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเองสองพื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมคะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติดเอฟกันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมานี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองอะเสียงของคนภายนอกอะจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาอะค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่เนี้ยคือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นนะคะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วโหพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฝั่งครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะบี้ขอบคุณมากๆเราคงต้องได้เจอกันอีกนะ
0: ได้
1: ร
0: ่
1: วมงานกันอีกนะ
0: ได้ครับ
1: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะ

0: นี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบี
1: ้สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้ออาจจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 subscriber แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: โค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident proneaccident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามค่ะคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสัก1กรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashC-R-A-S-H, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกัน

วัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตำหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนนะคะภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน

0: นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: เรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้า

0: อยู่ที่ไหน
1: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
1: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
1: ฮะแก่นแก้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
3: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
3: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
3: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
3: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
1: ่
3: ะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
4: ดีเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
3: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
4: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ยใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝ ุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
7: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
7: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
7: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหจังจังเลยนะลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
7: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย้เย
7: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
8: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
9: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly prefer modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment.That has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses,or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
10: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
11: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
10: ่ครับ
11: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
10: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
11: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
10: อ
11: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
10: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
11: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
10: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
11: ใช่
10: คือการความลึก
11: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
9: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge.Compassion and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the master.Who imported the knowledge?
12: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
13: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
10: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
9: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
10: เจ๋งแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศ

เรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จํานวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej.The Nile Reign on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which subsequently named Chut Thai Barom Ratchaniyom.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: Thai Parashaniyom and Sia Parashatan reflect the practice and heritage of craftsmanship, and Thai arts and crafts continuously form generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire, featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand, which reflects the exquisite identity of community craftsmanship, while also reflecting overall a sense of Thai-ness.In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Parashaniyom for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่า

0: แค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: Clearly the wearing of chut Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sri Ranveer Narayat Rajakanya is one of those caring and rural initiative of Queen Sirikit the Queen Martha In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขาดู
1: โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possesses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Iranvari Nariyat Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Iranvari and initiating guidelines

วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z แต่คนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
1: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
0: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่ะ Professor, are you ready?
1: I'm ready.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อมินค่ะ
0: น้องมินอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is needle
4: N E D N
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือ

0: บล่ะคะ
1: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
2: Your word is exercise
1: EXERCISE
2: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
0: เคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
1: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
0: นี่แปลว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
1: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องเจนนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรคะ
3: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
3: 9ขวบค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
3: 99.9% ค่ะ
0: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is award
1: A-W-A-R-E
2: Okay, your answer isCorrect! Great job! Congratulations!
0: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเย้ตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ Bike Stop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องพราวค่ะ
0: น้องพราวล่ะคะ
4: 12ค่ะ
0: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
4: 50 50ดีกว่า
0: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
2: Your word is mystery
1: M Y S T E R Y
2: Your answer is correct congratulations
0: เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ Bike Stop เย้โอ้ตอนนี้ที่ Bike Stop ของเรานี่เป็นสาวๆๆนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
5: น้องเฟรดครับ
0: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
5: 12ขวบครับ
0: มั่นใจแค่ไหนคะ
5: 60% ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is gallery
5: G A L L E R Y
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้ดีแล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ Bike Stop เลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ต้นข้าว
0: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วProfessor?
2: Your word is delivery.
6: D-E-L-I-V-R-A-R-Y. ผิดแน่นอน
0: บอกเองเลยเหรอ
2: Incorrect. I'm sorry. You were very close. The correct way to spell delivery is D-E-L-I-V-E-R-Y.
0: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
7: น้องไอค่ะ
0: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
7: 9ขวบค่ะ
0: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is honor
7: O

0: N-G-E.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H-O-N-O-R. You spelled orange. They sound similar.
2: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อพลอยค่ะ
1: So how are you feeling right now?
3: I'm feeling great.
1: Well, you only have one word to win.
3: Okay.
2: Let's play spelling.
1: Your word is formula.
3: F-O-R-M-U-L-A, right?
1: Your answer is... Correct! Congratulations!
2: เฟซเซอร์ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
3: I hate formulas because I don't like to remember them boring and annoying
2: Professor is that a correct sentence
1: That is a correct sentence
2: It's a very long sentence
1: It's a good sentence
2: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไบค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและสี่สาวกับหนึ่งหนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
1: Spelling Charity
4: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
5: พร้อมมาก
2: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
5: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
5: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
2: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
5: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกๆรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
6: ท้าท้าท้า
2: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
7: เบอร์5ค่ะ
2: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House
7: เย้
2: ดีใจ House แปลว่า
7: บ้านค่ะ
2: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
7: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
2: แต่รู้ก็เลยดีใจ Yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
7: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Door
5: D-O-O-R
1: Window

0: W.
1: Floor.
0: F-L-O-O-R.
1: Roof.
0: R-O-O-F.
1: Fence.
0: F-E-N-C-H.
1: Fence.
0: Pass.
1: Garage.
0: Again, please.
1: Garage.
0: Pass.
1: Backyard.
0: Pass.
1: Garden.
0: G-A-R-D-E-N.
1: Mailbox.
0: M-A-I-L-B-O-X.
1: Kitchen.
0: K-I-T-C-H-E-N.
1: Fence.
0: F-E-C-H.
2: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
1: The correct way to spell fence is F-E-N-C-E.
2: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage.รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
0: ไม่รู
2: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
1: The correct way to spell garage is G A R A G E
2: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปร้องไปซะต่อได้เลยน้องเพียวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
0: ผลไม้ไอ้ผักค่ะ
2: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
0: ชอบค่ะ
2: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: let's play spelling
1: we will start now pepper
0: pass
1: kale
0: pass
1: bean
0: b e a n
1: Taro.
0: Pass.
1: Ginger.
0: Pass.
1: Cabbage.
0: Pass.
1: Pumpkin.
0: Pass.
1: Sprouts.
0: Pass.
1: Baby corn.
0: Pass.
1: Mushroom.
0: M-U-S-H-R-O-O-M.
1: Pepper.
0: Pass.
1: Kale.
0: Pass.
1: Taro.
0: Pass.
1: Ginger.
0: G-I-N-G-L-E
1: Ginger
0: Pop
1: Cabbage
0: Pop
1: Pumpkin
0: P-U-M-P-L-E
1: Okay
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
1: The correct way to spell pumpkin is P-U-M-P-K-I-N
2: Pumpkin นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepperใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
0: ไม่รู้ค่ะ
2: พริกไทยค่ะ
1: The correct way to spell pepper is P E P P E R
2: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถาม professor กันนะคะ
1: The correct way is G I N G E R
2: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำร่วมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นค่ะ
2: เต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: เลข7ค่ะ
2: หมายเลข7โอ้กองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไรFamily คือ
3: ครอบครัวค่ะ
2: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: Let's play spelling
1: We will start now Sun
3: S-U-N S-O-N
1: Ant
3: A-U-N-T
1: Sister
3: S-I-S-T-E-R
1: Father
3: F-A-T-H-E-R
1: Mother
3: M-O-T-H-E-R
1: Uncle
3: N-U-N-C-L-E
1: Brother
3: B-R-O-T-H-E-R
1: Nephew
3: N-E-P-H-E-W
1: Cousin
3: C-O-U-S-I-N
1: Grandfather
3: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R
2: Oh!
1: หมดแล้ว Congratulations!
2: เวลาเหลือให้เยอะด้วย10คำ Yeah! โอ้วันนี้น้องเราเก่งมากๆเลยนะคะทำไปทั้งหมดของเพื่อนๆ เป็น

0: Tech 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วหมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
1: คำคุณศัพท์ครับ
0: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
1: ครับ
0: let's play spelling
2: we will start now cute
1: cute
2: smart
1: smate
2: smart
1: smat
2: smart
1: smart
2: long
1: long
2: ugly
1: ugly
2: happy
1: happy
2: nice
1: nice
2: genius
1: pass
2: beautiful
1: beue B-E-U-A F-D-T-Y F-U-L
2: Beautiful
1: B-E-U-A T-Y F-U-L
0: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ Beautiful เราไปถาม Professor กันดีกว่าค่ะว่า Beautiful สะกดว่ายังไง
2: Beautiful is spelled B-E-A-U-T-I-F-U-L
0: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า what was the other words that he missed
2: the other word was genius and that is a tough word it is spelled G E N I U S
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเตรียมกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
3: 1ค่ะ
0: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
4: ม
0: ั
4: น Oh god no
0: why oh god no ทำไมคะทำไม
4: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
0: ไม่ค่อยชอบเดือน
4: แต่ก็โอเคได้
0: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ let's play spelling
2: we will start now May
4: M A Y
2: June
4: J U N E
2: July
4: J U L Y
2: April
4: A P R I L
2: August
4: A U S T
2: October
4: October
2: November
4: November
2: September
4: S-E-P-T-E what? I can't remember. Do it again. Okay.
2: September
4: S-E-P-T-E-M-B-E-R
2: January
4: J-A-N-U-A-R-Y
2: February
4: F-E-B-R-U-A-R-Y
2: Perfect
4: P-E-R-F-E-C-T what?
2: No, I mean you did a perfect job.
0: Yay! Congratulations! เยี่ยมมากเลยน้องพลอยไฮฟายเย้โอ้โหสุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอปมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำperfect 10 นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
5: ่11,500บาท
0: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลย

0: ก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together Season 5นะครับกับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2ของวีคที่3นะครับหรือว่าวันที่16แล้วของทั้งซีซั่นนี้นะครับซีซั่นนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่มีการใช้อุปกรณ์ทำให้แต่ละท่าเนี่ยเหมือนค่อนข้างเข้มข้นขึ้นแล้วก็ทำท่าได้หลากหลายขึ้นสำหรับวันนี้นะครับจะมี3อุปกรณ์ครับคือดัมเบลลูกบอลและมินิแบนครับทุกคนก็เตรียมตัวมาให้พร้อมทีนี้พร้อมแล้วเรามาเริ่มวอร์มกันเลยดีกว่าครับโอเคเราจะวอร์มจากอยู่ที่พื้นครับโล่งเราจะทำท่า stretch the needle ครับโดยการที่เปิดมือขวาขึ้นเปิดตัวหันขึ้นไปบนเพดานเสร็จแล้วค่อยๆทิ่มมือไประหว่างมือกับเราแล้วก็เอียงไปให้สุดน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่แล้วกลับขึ้นมาครับขอ6ที
1: หายใจเข้า
0: หายใจออกค่อยยืดไปครับ2ไปครับจังหวะที่ยืดไปให้รู้สึกยืดจนมาถึงบริเวณหลังตรงนี้เลยนะครับ
2: ครับ
0: ดียืดเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยืดออกไป
2: อีกทีครับ
0: และยืดโอเคสลับข้างครับฝั่งนี้ค่อยๆดันออกไปครับเปิดขึ้นค่อยๆยืด2เปิดขึ้นก่อน34 5และ6ลุกขึ้นยืนนะครับยืดแฮมสตริงนิดนึงวันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดึงก็จะมีแฮมสตริงมีก้นด้วยแล้วก็หลังเราจะทำท่ากวักน้ำ10ทีสลับข้างไปมาไปครับ1 2 3 46 7ให้รู้สึกยืดข้างที่เหยียดออกนะครับข้างที่เหยียดไว้ยืดต้นขาด้านหลังและ10โอเคจากนั้นมาวอร์มหัวไหล่นิดนึงหมุนกว้างๆไปข้างหลัง8ที 4 5 6 7 8ไปข้างหน้าอีก8ครับ1 2 3 4 5 6 7 8สุดท้ายมาเริ่มบริหารกระตุ้นกล้ามเนื้อท้องกับก้นนิดนึงก่อนที่จะเข้าโปรแกรมกันครับมาอยู่ในท่า All Four กันครับเราจะทำท่า Bird Dog แค่12ทีครับแตะโกงหลังยืดตรงฝั่งคำฝั่งเดียว6ที2เก่งไว้ให้ลำตัวตั้งตรงให้ลำตัวขนานกับพื้นไว้3 4 5ช้าๆได้6อีกข้างนึงครับและไป1 2 3 4 5และ6ต่อไปเราจะทำท่าไฟไฮแลนด์นะครับถ้าใครอยากที่จะเพิ่มความหนักสามารถเอายางมาไว้บริเวณเหนือเข่าได้แต่ว่าอันนี้เราจะทำแค่ตัวปากก็พอครับ
1: ครับผม
0: วอร์มอยู่โอเคอยู่ในท่านี้เปิดด้านข้างขึ้นแต่ตัวขนานกับพื้นไว้ขอฝั่งละ8ทีไปครับ ให้รู้สึกถึงกล้ามเนื้อก้นด้านข้างที่เปิดออกแต่ตัวขนานกับพื้นไว้เปิดสุดเท่าที่สามารถทำได้
2: 8ครับ
0: สลับข้างครับ

0: 5 6 7และ8โอเควอร์มอัพกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าท่าแรกกันครับท่าแรกจะเป็นท่ารวมกันระหว่างเดดลิฟต์กับโล
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูหยิบดัมเบลมาได้ครับโอเคหยิบดัมเบลมาเรียบร้อยเราจะทำท่าเดดลิฟต์กันก่อนโดยการน้ำหนักอยู่ใกล้ตัวดันสะโพกไปข้างหลังจนน้ำหนักอยู่ประมาณกลางแข้งจากนั้นก็โรเข้าแล้วลุกขึ้นมาอันนี้คือนับหนึ่ง
1: ครับผม
0: เราจะไปเดดลิฟต์โรขึ้นมาเดดลิฟต์โรแค่นี้12ที
1: ครับผม
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปครับดันไปข้างหลังโรเข้า1 2ยืดตัวขึ้นไว้ตลอดนะครับระหว่างที่ทำเกรงท้องไว้ตลอดเวลาหลังเราจะไม่โก่งนะครับใช้กล้ามเนื้อจากบริเวณก้นเดดลิฟต์อย่างที่คอยบอกนะครับเป็นการดันสะโพกไปข้างหลังเป็นลักษณะการขยับของข้อสะโพกสควอทจะเป็นการขยับของข้อเข่ามากกว่าหรือเรียกว่าฮิปฮินช์ดันสะโพกไปมายืดอกไว้เกรงหลังด้านบนไว้ตลอดเวลาถ้าไม่เกรงหลังด้านบนไว้จะกลายเป็นแบบนี้อย่างนี้ไม่เอายืดขึ้นดันและโรลเข้าหาจังหวะหายใจเวลาออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าไปเรื่อย12ที่น้ำหนักลงส้นเท้าไว้
1: อีกทีครับ
0: โอเคดีครับท่าสวยดีมากครับต่อมาจะเป็นซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนคราวนี้จะมีความยากเพิ่มขึ้นโดยการมีมินิแบนจะอยู่ที่ข้อมือครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมสาธิตแบบยืนให้ดูก่อนเราจะยืดขึ้นแล้วดึงเข้ามาที่ตัวลองให้ดูแบบท่าจริงเราจะนอนคว่ำไปที่พื้นแขนไปข้างหน้าเปิดตัวขึ้นแบบซูเปอร์แมนเสร็จแล้วก็ดึงเข้ามาที่อกแล้วกลับลงมาเพราะฉะนั้นจะมีจังหวะค้างอยู่ข้างบนเนี่ยค่อนข้างเยอะระหว่างที่ดันตัวขึ้นมาให้ออกแรงจากก้นด้วยนะไม่ได้เป็นแบบงอเข่าแบบนี
1: ้ครับ
0: เป็นแบบยกขึ้นโอเค12ที่เตรียมตัว3 2 1ไปครับยกขึ้นดึงดีมากแล้วเราจะออกแรงจากปีกแรดในการดึงเข้ามาและหัวไหล่ด้วยในการดันแขนไว้ดีมากครับยกขึ้นมาเท่าที่เราไหวหายใจออกดึงเข้าโอเคเท่าไหร่แล้วครับ
1: 5ครับ
0: ยกค้างไว้หาจังหวะหายใจถ้าโอเคตามองพื้นไว้ไม่ต้องเงยคอเดี๋ยวจะเจ็บคอได
1: ้อีกทีครับ
0: อีกทีเดียวโอเควางลงได้ครับต่อไปจะเป็นท่า Mountain Climber ครับ Mountain Climber ขอแค่20ทีทวนให้นิดนึงครับ Mountain Climber เตรียมตัวอยู่ในท่า High Plank แบบนี้มืออยู่ตรงกับหัวไหล่นะครับมือจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าแบบนี้ก้นไม่โด่งกดเกร็งก้นเกร็งท้องตัวตรงค่อยๆดึงเข่าเข้ามาหาอกแบบนี้โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 20ที 3 2 ไป9
1: 20
0: โอเคเยี่ยมมากท่าสุดท้าย TYI แต่เราจะใช้ลูกบอลลูกบอลมาเสร็จปุ๊บเราจะโน้มตัวลงไปใช้ในการพิงโดยที่จะอยู่ประมาณใต้ราวนมลงใต้ราวนมของเราตรงนี้นะครับวางลงแบบนี้ตัวจะเฉียงขึ้นมาประมาณ45องศายื่นแขนขึ้นเป็น Tข้างขา Y และตรงๆ I 3มุมนับ1ขอ8ที
1: ใช่นี้ไหมครับหรือ
0: ไม่ใช่ครับมือเปล่าก่อนครับ
1: ครับผม okay. เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเอียงตัวมาข้างหลังอีกนิดนึงครับเพื่อให้ตัวเราประมาณ45องศาโอเค3 2ไปครับถ้าลูกบอลใครได้ลูกใหญ่มากเนี่ยสามารถจะนอนคว่ำไปบนลูกบอลเลยก็ได้ เพราะที่มือเราจะได้เหยียดขึ้นเหยียดลงได้เยอะเรียกว่า full range of motion คือสามารถเคลื่อนไหวได้เต็มมุมของมันอันนี้ลูกบอลเราจะเล็กนิดนึงเลย45องศาขึ้นมาเพื่อที่เนฟจะได้ขยับแขนได้ค่อนข้างกว้างดีมากถ้าโอเคตามองพื้นไปได้เลยครับเนฟดีเพื่อไม่ให้คอเราไฮเปอร์เอ็กซ์เทนขึ้นมา
1: 6
0: ดีครับเวลาทีจะใช้กล้ามเนื้อบริเวณหลังตรงนี้ให้มีการหนีบกันเข้ามานะครับนิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานไว้ตลอดในทุกท่าที Y และ I
1: 8ครับ
0: โอเค
1: 8ทีใช่ไหมครับ
0: 8ทีครับ
1: โอเคครับ
0: เยี่ยมมาก3มุมนับ1
1: ครับผม
0: เราทำไปวันเกือบ24ทีจริงๆเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆการใช้แค่บอดี้เวทก็เหนื่อยแล้วครับโอเคหยิบดัมเบลมาครับให้พักระหว่างนี้ทวนเดดลิฟต์ให้นิดนึงครับเดดลิฟต์เราจะต้องน้ำหนักอยู่ใกล้ตัวที่สุดดันสะโพกไปข้างหลังส่วนโรเป็นการดึงเข้ามาบริเวณสะดืออยู่ท้องของเราไม่ได้ดึงเข้ามาที่อกข้างบนตรงนี้ระหว่างที่ดึงหนีบศอกชิดติดไว้และเปิดขึ้นหายใจออกแบบนี้กดไหล่ให้ห่างหูด้วยบางคนจะดึงเข้าแบบนี้ไม่เอา
1: ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: ให้เวลาอีก10วิเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับใช้กล้ามเนื้อ
1: ใช่ครับเมื่อกี้ก็ใช้ช่วงหัวไหล่กับช่วงตรงปีกเยอะใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่กลางหลัง
0: วันนี้ก็จะเน้นกล้ามเนื้อหลัง
1: ครับ
0: ถ้าหลังแข็งแรงเราก็จะค่อนข้างยืนแบบอกผายไหล่พึ่ง
1: ครับผม
0: โพสเจอร์จะดีครับโอเคเตรียมตัวเข้าเดดลิฟต์ครับ12ทีเดดลิฟต์ทูโร่3 2ไปครับดันสะโพกไปข้างหลังดึงเข้าท้องขึ้น12 3 4ดันสะโพกไปข้างหลัง5 6 7 89 10 11สุดท้ายโอเคเยี่ยมมากหยิบมินิแบนเตรียมตัวทำซูเปอร์แมนแรดพูลไว้มินิแบนที่บริเวณข้อมือแบบนี้นะครับออกแรงต้านไว้นอนคว่ำลงไปเตรียมตัวซูเปอร์แมน12ครับเตรียมตัว3 2ไปยกตัวขึ้นดึงเข้า1 2 3สี่เกมไว้ห้าดีครับหกเจ็ดออกแรงต้านไว้ใช้ปีกในการหนีบเข้ามาแปดใช้กดในการยกขาเก้าสิบสิบเอ็ดสอง โอเควางลงได้ครับต่อไปมัสเซิลไคลมเบอร์20ทีพร้อมไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคให้หายใจนิดนึงให้ทุกคนเข้าท่านิดนึงครับให้พักหายใจแป๊บเตรียมตัว20 3 2 1ไปครับดึงเข่าเข้ามาที่อกสลับไปมาเรื่อยๆรู้สึกถึงท้องเกร็งท้องดีไปเรื่อยๆครับ
1: 6 7
0: แขนอยู่ตรง
1: 8 19 20
0: โอเคเยี่ยมมากท่าสุดท้ายแล้วหยิบลูกบอลมาเตรียมตัวทำ TYI Set up ครับระหว่างนี้ให้พักนิดนึงผมทวนท่าให้นิดนึงนะครับถ้ามองจากด้านหน้าเวลาทีนิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดาน TY ลงมาก่อน

0: 45องศาขึ้นจะเป็นตัว Y ลงแล้วไปข้างหน้าตรงๆจะเป็นตัว I จะใช้กล้ามเนื้อด้านหลังมัดเล็กๆของเราครบทุกมุม
1: ครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับ
1: อึ๊บ
0: 8ที
1: พร้อมครับ
0: เซตอัพท่าระวังนิดนึงนะครับลูกบอลมันกิ้งได้อันนี้บอลจะแบนนิดนึงก็เลยจะแบบไม่ค่อยกิ้งเท่าไหร
1: ่ครับผม
0: โอเคเตรียมตัว3 2ไปครับที่ Y I 1 2 3 4 5อยู่ตัวไว้6กดไหล่ไว้7นิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานและ8จบไปเซตที่2ให้พักนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับ2เซตนี
1: ้ครับหัวไหล่เต็มที่ครับแล้วก็ช่วงหลัง
0: มีตรงไหนที่เจ็บปวดหรือตึงไหมครับหรือรู้สึกทำไม่ถนัด
1: วันนี้ไม่มีครับไม่มีท่าไหนตึงแต่อาจจะเป็นช่วงบอลอาจจะแบนไปช่วงนี้คือเหลือมืออะไรแบบลงไม่สุด
0: ลงไม่สุดใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าใครได้ใครใช้ลูกบอลลูกเล็ดเนี่ยก็ถ้าเกิดเรายิ่งไปขนานกับพื้นแบบนี้แขนมันก็จะลงได้แบบไม่สุด
1: ครับ
0: ก็เลยให้เปิดขึ้นมา45องศาขึ้นมาแบบนี้ให้มันกดอยู่ที่แค่ใต้เรานมเราแถวนี้นะครับก็จะสุดได้หน่อยแต่ถ้าบอลลูกใหญ่มากๆเนี่ยก็ทำได้กับที่ให้ระวังกันนึงคือพอลูกบอลมันแข็งมากๆเนี่ยถ้าลมมันเต็มมากๆเนี่ยมันจะกลิ้งได้ง่ายเราต้องเกรงท้องเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหรือกางเข่าเราออกเพื่อให้ฐานมันกว้างเพื่อบาลานซ์ให้อยู่โอเคพักกันพอประมาณแล้ว
1: ครับ
0: เตรียมตัวหยิบดัมเบลมาเดดลิฟท์ทูโลครับรอบสุดท้ายแล้วพร้อม3 2ไปครับดันดึงดันสะโพกไปข้างหลังดึงน้ำหนักเข้าท้องยืดอกหลังตรงลืมโรปึ๊บโอเคดันสะโพกไปข้างหลังโรดีเดดลิฟต์แล้วก็โรกล้ามเนื้อแฮมสตริงก้นและหลังไปในตัว
1: ครับ
0: อีก2ที่มาโอเคเยี่ยมมากครับวางลงหยิบมินิแบนมาครับมินิแบนวางไว้ที่พาดไว้ที่ข้อมือออกแรงดันเบาๆไปด้านข้างนอนคว่ำค่อยๆเข้าท่าครับนอนคว่ำไปที่พื้นยื่นแขนไปด้านหน้าอันนี้รอบสุดท้ายแล้วถ้าใครรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยเอามินิแบนออกแล้วอยู่ในท่าแขนอยู่ข้างลำตัวแล้วทำท่าเวอร์ชันเบาได้นะครับเตรียมตัว12ที่3 2ไปครับ
1: 1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสองที่สุดท้ายโอเคว
0: างลงเตรียมตัวเข้ามาทั้งแคมเบอร์ครับชุบโอเคมืออยู่ตรงหัวไหล่แบบนี้ไม่อยู่ตรงนี้ก้นไม่โด่งหลังแม่นเกรงท้องเตรียมตัว20ที่3 2 1ไปครับ15 8 19โอเค เยี่ยมมากหยิบลูกบอลมาครับท่าสุดท้ายแล้ว TYI บนลูกบอลเซตอัพท่าโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไป TYI 1 2 3 4 5 6 7สุดท้ายโอเคเยี่ยมมากครับวันนี้ก็จะเน้นกล้ามเนื้อด้านหลังเกือบโดนครบทุกส่วนเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ด้านบนจาก TYI ลงมาที่โร
1: ก็มีข้างหลังด้วยครับ
0: ก้นจากเดดลิฟ
1: ต์
0: แฮมสตริงจากเดดลิฟ
1: ต์แล้วก็ตรงหน้าท้องด้วยครับ
0: และแถมท้องให้นิดนึงที่เมาส์ซึ่งไคลมเบอร์ครับเยี่ยมมากครับโปรแกรมวันนี
1: ้ครับรู้สึกตึงเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ได้วอร์มหน้าท้องไปแล้วก็ยังมีความเรียกว่าความตึงอันเก่าอยู่ก็เลยรู้สึกชัดเจนว่าถ้าเราทำถูกเลยครับ
0: ใช่ครับแล้วจริงๆวันนี้ใส่ท้องเข้าไปแค่ท่าเดียวเพราะพรุ่งนี้จะเป็นโปรแกรมที่เน้นท้องโดยเฉพาะจะเป็นแบบคอมัสเซิลก็จะสนุกอีกแบบครับเตรียมตัว stretching กันครับนั่งขัดสมาธิตึงครับเปิดตัวขึ้นมาไว้ครับวางมือไว้ด้านข้างทางฝ่ามือหายใจขึ้นตัวขึ้นหายใจออกเอียงไปทางขวาหัวเข่ากดไว้ที่พื้นตัวเปิดให้อกเปิดขึ้นไปหาเพดานไว้นะครับเราจะไม่ได้คว่ำลงแบบนี้เปิดขึ้นมาไว้3 2 1สลับอีกข้างนึงครับยืดตัวขึ้นค่อยๆสไลด์มือเอียงซ้ายไปกดเข่าขวาลงไว้พยายามเปิดหน้าอกขึ้นไปที่เพดานสามสองหนึ่งโอเคต่อมายืดแฮมสตริงครับยืดขาไปด้านหน้าหนึ่งข้างครับโอเคหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจค่อยๆโน้มลงไปแต่ได้ถึงแค่ไหนแค่นั้นเข่าไม่งอรู้สึกยืดด้านหลังของขา3 2 1สีเราทำท่าต่อเนื่องขาพาดมาครับโอเคและกอดเข้ามายืด3 2 1สลับข้างครับพับขาขวาเข้ามาบ้างวางไว้แบบนี้เปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มลงไปแต่ได้แค่ไหนแค่นั้นสามสองหนึ่งโอเคสลับไขว้ขามาใช้แขนซ้ายกอดเข่าเข้ามาและโน้มตัวไปด้านหลังรู้สึกยืดที่สะโพกฝั่งที่พับอยู่นะครับนี่เปิดตัวไว้สาม2 1โอเคนั่งขัดสมาธิครับทีนี้เราจะยืดหลังด้วยท่าใหม่บ้างครับยืดแขนพับกันไว้แบบนี้โอเคตั้งขึ้นข้างนึงตั้งขึ้นอีกข้างนึงและทีนี้ประกบเข้าหากันแบบนี้โอเคได้แค่ไหนแค่นั้นทีนี้ค่อยๆลองโน้มมันไปข้างหน้าเราจะรู้สึกยืดด้านหลังใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคลองกดไหล่กดศอกลงมาหาตัวกดขึ้นไปข้างบนลงมาที่เดิมโอเคทีนี้สลับข้างที่อยู่ข้างบนครับถ้าใครแขนซ้ายข้างบนไปอยู่ข้างล่างพับขึ้นพับขึ้นและประกบเข้าหากันรู้สึกเหมือนดึงศอกไปข้างหน้านิดนึงยืดหลังกดไหล่กดศอกลงดันศอกขึ้นสคลายโอเควางลงครับจะคลายข้างหลังต่อมาสุดท้ายคอครับวางมือไว้กับพื้นเพื่อไม่ให้ไหล่ยกตามหันคอไปทางขวาแล้วค่อยๆกดเข้าไปที่รักแร้ตัวเองต้องยืดตัวขึ้นมาไว้นะครับบางคนทำแล้วแบบห่ออยู่นี้จะไม่ค่อยยืด เปิดตัวไว้3 2 1อีกข้างนึงครับวางมือลงหันไปข้างๆและกดเข้าไปนี่จะยืดด้านหลังเพราะวันนี้หลายท่าทั้งซูเปอร์แมนทั้ง TYI บางคนจะเก่งคอ3 2 1โอเคเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้สุดยอดมากจริงวันนี้เป็นโปรแกรมที่ชอบมากอันหนึ่งเพราะว่าจะเน้นพวก posterior chain posterior chain คือกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเกือบทั้งหมดซึ่งสำคัญมากที่สำหรับทำให้เรามี posture ที่ดีนะครับหรือแม้แต่สุขภาพที่ดีก็ตาม
1: ครับ
0: สำหรับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นเน้น core muscle เน้นท้องครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับในวันพรุ่งนี้กับ Storm Together ครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิง

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่มณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของ

บความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้บุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานพระราชโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นายปันเจนกุลประสูติศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพฮิรัญสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายประหลาดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายบรวัตรโคสิตรังสิคุณศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนางสาวณพิสาฉลองวงศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระราชพระบรมโอกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์วันนี้เวลา 13:46 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์พระเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์และทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์โดยทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์

สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569วันนี้ในห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569และผ่านระบบออนไลน์มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆอาทิศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บ69%และโครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวาแล้วเสร็จสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตร100 ไร่และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่หละคีมีความก้าวหน้า30%ด้านการส่งเสริมอาชีพมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นโดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสะสมกว่า 2.43 ล้านบาทคิดเป็น160%ของเป้าหมายทั้งปีและมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า227 รายนอกจากนี้งานหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปยังสร้างรายได้รวมกว่า 300,000 บาทขณะที่สุขศาลาโครงการหลวงเลอตอให้บริการประชาชนแล้วกว่า 5,400 รายพร้อมเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำคืบหน้า96%มีการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเมลอนสีทองสับปะรดและกาแฟโรบัสต้าเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในอนาคตสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตสะสมกว่า 300,000 บาทและมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วกว่า 1,300 รายสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ในการนิสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรายงานการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ2569มีความคืบหน้ากว่า68%โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง23 รายรวมวงเงิน 69,000 บาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและหลักสูตรชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่รวมถึงเตรียมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนทางนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยเหลือเกษตรกร

จากผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานและต่อยอดงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงวรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทรากรุงเทพมหานครบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนและสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์สารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกรุงองค์การมหาชนและมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปฐุมมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังฆธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชรพนารามจังหวัดแพร่และวัดมัคคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยบริษัททิพย์พิพัฒน์จำกัดและบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาตุคุณารามวัดประภาสประจิมเขตวัดดิษฐารามวัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีและวัดท้ายสำเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยและสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเก้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราช
พัฒนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทันทีระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2559ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกมุฮัมมัดอัมมูดีแวร์สอเฮาะและเด็กหญิงนูตฟิตดาวตาเละกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงเหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่24/5หมู่6ตำบลสาวออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ในวันเดียวกันนี้ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจตรีทัศพงษ์เศษสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตักบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกำลังพลและประชาชนดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน166คนได้ปริมาณโลหิตรวม 4,250 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตาม

โรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทันตสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess @หญิงนมและศูนย์ฝึกทักษะอาชีพซักอบรีดจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้โดยร้านกาแฟและเครื่องดังกล่าวได้รับไปรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม S การันตีถึงความมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ไปใช้บริการได้เป็นอย่างดีและศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดยังเปิดให้บริการประชาชนภายนอกไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านอาทิการนวดแผนไทยสัพยากรไพ่ยิปซีเสริมสวยคาแคร์การประกอบอาหารข้าวหวานน้ำสมุนไพรและตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Zero Waste และ Low Carbon Society ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทันตสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยในการนี้รับชมการแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาที่ผู้ต้องขังสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริมาโดยตลอดจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปยังทันตสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินการเกษตรภายในเรือนจำโดยตั้งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน15ฐานโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบตามภูมิสังคมเช่นใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทันตสถานในช่วงบ่ายกรมบังผู้ใหญ่ได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยการฝึกวิชาชีพ50รายวิชาอาทิโรงเลี้ยงไส้เดือนการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียหญ้าแพงโคล่าทั้งนี้กองทุนกำลังใจในพระดำริยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเจริญโภคภัณฑ์จะทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้ใบรับรองการฝึกงานสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในสาย

นี้ได้มีอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แคร์มีการฝึกทักษะการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าและการวาดรูปในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายร้อยดวงใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยตลอดจนแปรรูปสบู่รังไหมและทำชาใบหม่อนโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ต้องขังก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิด Happy Life ซึ่งดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอาทิหมูป่าโคแพะและแกะแบบอิสระมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุขจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนะคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานบุญให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมานี่อาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งค่ะถือว่าเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ฆ่าชีวิตทั้งคนไทยและทั่วโลกค่ะและสำหรับประเทศไทยของเรานะคะผลสำรวจนะคะเขาก็บอกว่าทุก1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง6คนหรือปีละกว่า 50,000 คนเลยล่ะค่ะโอ้โหน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเพื่อชีวิตและก็ร่างกายนะคะสุขภาพของคุณที่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคร้ายโรคนี้และกุญแจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้นั่นก็คือการตรวจวินิจฉัยที่เร็วเพื่อการรักษาที่สำเร็จผลนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าโรคมะเร็งโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราทำความรู้จักให้เป็นดีเราจะชนะจริงหรือเปล่าคะ
1: เราจะมีโอกาสชนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วมะเร็งทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงมันก็จัดการกับมันได้ มันก็ไม่แสดงอาการออกมา
0: อ๋องั้นหมายความว่าตอนนี้ในร่างกายของภาควันเองก็มีเซลล์มะเร็งอยู่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายเราจะไม่ได้รับท็อกซินเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงระบบต่างๆเราทำงานได้ดีไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งเหล่านี้มันก็ไม่มีผลมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
0: เอางั้นก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้เหรอคะได้ยินมาว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้นะนี่คือเรื่องจริง
1: ครับมะเร็งมันขึ้นอยู่กับระยะมะเร็งชนิดของมะเร็งสุขภาพของคนคนนั้นแล้วก็พันธุกรรมนะครับแต่ถามว่าป้องกันกับรักษาไหนง่ายกว่าป้องกันง่ายกว่าแน่นอนครับ
0: นะคะคุณหมอคะแล้วมะเร็ง3อันดับแรกๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ยอดฮิตเลยนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งปอดนะครับมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่
1: ครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็มะเร็งตับเหมือนกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมครับ
0: โอ้แล้วอย่างนี้โรคมะเร็งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีสาเหตุที่แตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างกันครับเกี่ยวกับมะเร็งตับก่อนนะครับมะเร็งตับเนี่ยก็ตับปกติจะเป็นอวัยวะที่กรองของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับแต่ถ้ารับของเสียมากๆเข้ามันก็กรองไม่ไหวมันก็เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมา
0: ของเสียที่ว่านี่อะไรมั้งคะ
1: หลักๆดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยนะครับ
0: คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆนี่คือมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
1: ครับใช่ครับ
0: มาฟังกันแต่ละจุดเลยนะคะคุณผู้ชม
1: เป็นมะเร็งปอดปอดนี่มีหน้าที่อะไรปอดนี่เกี่ยวกับการหายใจใช่ไหมครับคนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยก็มะเร็งปอดต้องระวัง
0: โอ้
1: ครับ
0: ต่อมาค่ะมีตับแล้วมีปอดแล้วค่ะคุณหมอ
1: ครับก็ลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายใช่ไหมครับคนที่ทานอาหารที่ไฟเบอร์น้อยนะครับใยอาหารน้อยมีปัญหาการขับถ่ายสะสมหมักหมมท้องผูกนานหรืออะไรทำนองนี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่อันนี้คือลำไส้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วอย่างถ้าพวกทานเนื้อแดงเยอะๆอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์ไหม
1: ครับคนเอาจริงๆคือมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมนุษย์ลำไส้ใหญ่เราคิดว่ายาวหรือสั้นครับยาวใช่ไหมครับยาวสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแต่สัตว์ทานเนื้อส่วนมากอย่างเสืออย่างอะไรพวกนี้ลำไส้เขาจะสั้นดังนั้นอาหารเนี่ยก็มันจะไปสะสมไม่นานจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้ทานผักมากกว่าทานเนื้ออ
0: ๋อจริงๆเราเป็นสัตว์กินพืชอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดดูตามสรีระนะครับดังนั้นเนื้อแดงเนี่ยไม่ควรจะทานเยอะเพราะมันจะย่อยยากก็คือประมาณสักครึ่งกิโลกรัมต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ควรเกินนี
0: ้ค่ะพวกเนื้อแดงเนี่ยบางท่านอาจจะยังงงๆอยู่เอ๊ะเนื้อแดงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อวัวอย่างเดียวหรือเปล่ารวมเนื้อหมูด้วยไหมหรือเนื้อประเภทไหนยังไงบ้างคะ
1: เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรทำนองนี้ครับแต่ถ้าเกิดอันที่เราสามารถทานได้อย่างเงี้ยพวกปลาพวกอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยง่าย
0: ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงเนื้อแดงได้ก็ดีหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กำหนดเวลากำหนดปริมาณในการรับประทานหน่อย ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทางฝั่งคุณผู้ชายทีนี้ทางฝั่งของคุณผู้หญิงที่คุณหมอได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีโรคมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะมีปากมดลูกแล้วก็มะเร็งตับอ่ะเรามาที่มะเร็งเต้านมกันก่อน
1: ครับมะเร็งเต้านมก็อันนี้ก็พันธุกรรมกรรมพันธุ์เนี่ยมีผลแน่นอนแล้วก็คนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยไม่เคยเลี้ยงลูกโดยการให้นมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่เคยเลี้ยงลูก
0: ทำไมอะคะ
1: เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับดังนั้นธรรมชาติร่างกายเราก็คือถูกดีไซน์มาอันนี้มันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้มันมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเต้านม
0: โอ้เพิ่งรู้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็เรื่องของการให้นมบุตรก็มีส่วนด้วย
1: มีส่วนครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วย
0: ค่ะแล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกล่ะคะ
1: นี่ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือคนที่สัมสอนทางเพศก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ซึ่งทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดังนั้นก็ครับเราจะต้องดูแลเรื่องของโรคติดต่อทางเพศ
0: อย่างเชื้อ HPV เนี่ยการจะเกิดโรคนี้ได้ก็คือมันมาจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าเชื้อตัวนี้มาจากผู้ชายนะคะแล้วนี้ทำไมเราผู้ชายจะไม่เป็นอะไรไม่มีอาการเป็นอะไรเลยเหรอคะสำหรับคนที่มาแพร่เชื้อให้ผู้หญิงต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะ
1: ก็ของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการนะครับครับแต่ว่าบางกรณีพวก sexual transmitted disease เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะแบบเป็นเลิมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสังเกตยากกว่าผู้หญิงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดมันน้อยกว่า
0: ค่ะ

0: การกินยาคุมก็มีผลนะครับการกินยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได
1: ้อ๋ออันนี้นี่หมายถึงตัวยาคุมที่เป็นยาคุมแบบทั่วไปที่เขาเรียกอะไรรับประทานแบบเป็นเดือนๆหรือว่าเฉพาะยาคุมฉุกเฉินหรือว่าทั้งสองตัวเลยคะที่อันตราย
0: ทั้งสองตัวที่อันตรายแต่ยาคุมฉุกเฉินอันตรายมากกว่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วสำหรับคนที่เขาอาจจะแบบทานเพื่อเขาเรียกอะไรนะเพื่อป้องกันกับใช้เป็นการรักษาจากทางแพทย์แบบนี้ค่ะการที่เขากินอยู่แบบนี้
0: ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วการที่ทานยาคุมทานไปได้สักระยะหนึ่งก็ควรจะหยุดเว้นสักเดือน2เดือนถึงค่อยกลับมาทานใหม่เงี้ยครับ
1: ค่ะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะอีกอย่างนึงโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
0: ครับผมก็
1: ตับเนี่ยเข้าใจแต่ทางเดินน้ำดี
0: ครับ
1: ยังไงคะคุณหมอคะ
0: มาด้วยกันก็คือตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยก็คือโอกาสที่จะเกิดกับตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับ
1: ค่ะและอย่างที่มีคนเขาบอกว่าถ้าสมมติคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเราก็จะมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นมะเร็งในแบบเดียวกันไหมคะอย่างสมมติว่าคุณปู่เป็นมะเร็งลำไส
0: ้ครับ
1: รุ่นเราหรือรุ่นคุณพ่ออย่างนี้ที่อาจจะเป็นมะเร็งตามเราจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันด้วยไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งตัวอื่น
0: ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งแบบเดียวกันนะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดมะเร็งที่อื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าจำเป็นไหมว่าเขาเป็นแล้วเราจะต้องเป็นอันนี้ก็คือไม่จำเป็นคิดง่ายๆว่าอย่างนี้ครับพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับการโหลดกระสุนในปืนนะครับแต่คนที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยคือตัวเราเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมาจะมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเป็น
1: ค่ะแล้วปัจจัยและความเสี่ยงที่ทำให้เราเข้าใกล้โรคมะเร็งขึ้นของแต่ละตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมออย่างโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีป
0: ั
1: จจัยอะไรที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นบ้าง
0: ก็ดื่มเหล้าเนี่ยครับ
1: ตัวเดียวเลยเหรอคะพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
0: ครับแอลกอฮอล์ทั้งหลายแล้วก็ อาจจะเกิดจากท็อกซินตัวอื่นคือเราไม่สามารถบอกได้เพราะปัจจุบันนี้มันมีมลพิษมาหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มต่างๆเรามีการใช้เนื้อแปรรูปเรามีการ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได
1: ้นะ
0: ดังนั้นไอ้ปัจจัยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีเราดูแลตัวเองดีอัตราการเกิดหรืออัตราที่มะเร็งมันจะส่งแรงออกมาเนี่ยมันก็น้อยกว่าไม่ดูแลตัวเองครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าบางคนที่ไปตรวจเจอเนื้องอกเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: มีโอกาสเป็นมะเร็ง 100% เลยหรือเปล่าคะสำหรับเนื้องอก
0: เนื้องอกนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเนื้อร้ายเสมอไปนะครับมะเร็งนี่คือเนื้อร้ายแต่เนื้องอกเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจครับเขาก็อาจจะดูอาการว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันใหญ่ขึ้นไหมมันร่างกายเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเรารู้สึกไม่สบายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อนั้นเอาไปวินิจฉัยอีกทีหนึ่ง
1: นะคะทีนี้มาเข้าสู่ปัจจัยของอาการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งกันต่อดีกว่าค่ะมะเร็งปอดรู้อยู่แล้วเรื่องของปอดสักครู่นี้คุณหมออธิบายไปแล้วส
0: ู
1: บบุหรี
0: ่ครับผม
1: ก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้
0: หรือหายใจเอาควันพิษเข้าไปไม่ต้องสูบบุหรี่ไปอยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมากกว่า
1: ทำไมก็ถึงบอกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ไปได้รับควันบุหรี่เนี่ยโอกาสเป็นมากกว่าคนที่สูบบุหรี
0: ่บุหรี่มันมีไส้กรองครับแล้วแต่ว่าคนที่รับควันมานี่รับมาเต็ม
1: เราไม่มีไส้กรองก็คือเรารับมาเต็มๆเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นมันก็คือเยอะกว่าใช่ไหมคะ
0: ถูก
1: โอ
0: ้
1: โหน่ากลัวมากเลยต่อมามะเร็งลำไส้ค่ะ
0: ครับผมส่วนหนึ่งอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือหลังจากทานข้าวหรืออาหารมันๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าสมมติเราเอาไขมันเนี่ยไปหยดในน้ำแข็งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไขมันเกาะแล้วลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลำไส้เราเมื่อเราทานเข้าไปครับมันก็ไปเกาะอยู
1: ่
0: ดังนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารพวกอาหารที่มันๆอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ทานน้ำธรรมดามากกว่าน้ำสะอาดที่อุณหภูมิเหมาะสม
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันจะลามไปจนถึงมะเร็งทวารหนักอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวเดียวกันไปเลย
0: ใช่ลำไส้ใหญ่กับทวารหนักเนี่ยมันก็มาด้วยกันเหมือนกันเหมือนกับ

0: อาบกับถุงน้ำดีเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วคนที่ท้องผูกเป็นเวลานานอาหารไปหมักหมมอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
1: แล้ววิธีสังเกตอาการล่ะคะคุณหมอคะที่บอกไปยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได
0: ้ก็ดูทีละตัวเลยนะ5ตัวเอาจากมะเร็งตับก่อนครับมะเร็งตับเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการตัวเหลืองน้ำหนักลดตาเหลือง ก็นั่นแหละครับสันนิษฐานเบื้องต้นควรจะไปพบแพทย์มะเร็งปอดก็คือไอแล้วมีเสมหะผสมเลือดเนี่ยครับ
1: ก็คือต้องถึงขั้นมีเลือดออกมา
0: ไอบ่อยแล้วมีเสมหะผสมเลือดด้วยครับ
1: อันนี้ก็เข้าภาวะเสี่ยงเหมือนกัน
0: ใช่ครับต่อมา
1: ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
0: ลำไส้ใหญ่ก็โอ้อันนี้ท้องเสียสลับกับท้องผูก
1: คือถ่ายบ่อยเลยท้องเสียไปเลยกับไม่ถ่ายเลย
0: ครับหรือบางทีก็ถ่ายออกมาคือให้สังเกตจากอุจจาระเราก็ได้ว่าอุจจาระเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมเช่นมันเปลี่ยนสีหรือเปล่ามีเลือดออกมาหรือเปล่าหรือ มันออกมาน้อยแล้วมันเหมือนแบบมันไม่สุดแล้วแบบรู้สึกปวดตลอดเวลาม
1: ันจะเป็นแบบอุจจาระเหลวแบบท้องเสียไปเลยไหมคะเวลาถ่ายก็คือเหลวไปเลย
0: ก็ไม่จำเป็นครับแค่มันผิดปกติเนี่ยมันก็เราก็ต้องสังเกตแล้วครับ
1: แล้วจะมีอาการปวดท้องนี่ไหมคะ
0: มีครับมันจะปวดหายมาจะไม่ได้ปวดตลอดเวลาน
1: ะมันจะเป็นปวดตรงช่วงไหนคะ
0: มันปวดเหมือนปวดรู้สึกอยากถ่ายตลอดเวลาก็
1: ม
0: ีครับในบางราย
1: ก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนัก
0: ครับ
1: คุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: ตัวต่อมามะเร็งเต้านมค่ะ
0: มะเร็งเต้านมอันนี้ก็คือ เราก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการแล้วมันอาจจะมีก้อนเนื้อหรือไปตรวจเมมโมแกรมนะครับ
1: แล้วถ้าคลำแล้วมีก้อนเนื้อบางทีจับเนี่ยก็ไม่รู้เอ๊ะมันก้อนเนื้อหรือมันไม่ใช่ก้อนเนื้อหรือยังไงก็คือไปพบหมอให้คุณหมอตรวจให้
0: ครับใช่ครับดีกว่าหรือไม่เราต้องหมั่นสังเกตตัวเองครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
1: ค่ะแล้วกดไปจับไปมันจะมีอาการเจ็บหรืออะไรไหมคะคุณหมอสำหรับตัวของมะเร็งเต้านม
0: ไม่ใช่แค่นั้นก็คือถ้าเกิดโอเครู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยก็คือต้องไปพบแพทย์แล้วบางทีมันก็อาจจะมีของเหลวออกมาจากหัวนมซึ่งอาจจะเป็นเลือดหรืออาจจะไม่ใช่เลือดแต่มันเป็นของเหลวที่เป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยครับก็ควรจะไปตรวจ
1: ก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะกับมะเร็งปากมดลูกค่ะ
0: ครับอันนี้ก็
1: ตัวนี้มีวิธีการสังเกตก่อนที่จะไปขึ้นขายอย่างให้คุณหมอตรวจกันไหมคะ
0: ก็เหมือนมีเลือดออกมาหรือมีเลือดออกมาในช่วงที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอาการเจ็บหลังร่วมเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นการบอกเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราต้องหมั่นตรวจร่างกายครับเพื่อที่พบเร็วมันมีโอกาสรักษาได้ง่ายกว่า
1: อย่างนี้สาวๆที่เขาหมดประจำเดือนแล้วแบบนี้ค่ะเขามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะ
0: ก็ไม่ต้องรอให้หมดประจำเดือนก็มีแต่
1: แล้วถ้าหมดไปแล้วล่ะคะ
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
1: ก็คือไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมีประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือน
0: ใช่ครับใช่ก็ทั้งสาวๆที่เอาเป็นว่ามะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องระวังแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองที่เขาบอกว่ามะเร็งเป็นกรรมนี่ผมเชื่อนะกรรมที่แปลว่าการกระทำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเราค่อยๆสะสมมันไม่เป็นโรคที่แบบว่าเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแต่ว่ามันเป็นเกิดจากการใช้ชีวิตของเรา
1: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอได้บอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองยังไงยังควบคุมป้องกันแข็งแรงพอที่จะไม่ให้อาการมันแสดงออกมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมะเร็งขึ้นอยู่กับการกระทำก็คือการดูแลตัวของเราเองใช่ไหมคะทีนี้แต่ละโรคแต่ละมะเร็งแต่ละชนิดค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องมีอาการที่มันแตกต่างกันออกไประยะอาการของโรคมะเร็งค่ะอาจารย์คะ
0: ก็แบ่งเป็น4ระยะนะครับระยะแรกคือระยะที่1ซึ่งระยะที่1เนี่ยก็ก้อนเนื้อหรือแผลเนี่ยมันก็อาจจะเล็กอยู่มันยังไม่ลุกลามนะครับระยะที่2ก็คือมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อนะครับระยะที่3ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ลุกลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงแล้วทีนี
1: ้
0: ส่วนระยะที่4นี่ก็ใหญ่มาก

0: แล้วก็คือทะลุอวัยวะแล้ว
1: ค่ะทั้งทุกๆมะเร็งทุกๆชนิดนี่คือจะแบ่งเป็น
0: 4ระยะครับ
1: ระยะเท่ากันหมดเลยแล้วแต่ละชนิดนี่เขาจะมีอาการแต่ละส่วนยังไงคะอย่างเช่นอย่างแรกโรคมะเร็งตับและ
0: อันนี้คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าให้เราสังเกตอาการพวกนี้แต่ว่าอยู่ในระยะไหนเนี่ยเราจะต้องให้หมอเป็นคนตรวจแต่ว่าแต่ละระยะเนี่ยมันก็ยังมี A B C D มันก็มันก็คือ
1: แต่ละระยะก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกเหรอคะ
0: ครับก็ใช่สมมุติถ้าเกิดอันนี้มันเป็นระยะที่2นะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไหนมันก็เข้าใกล้ระยะที่3หรือยังอะไรเงี้ยคร
1: ับ ค่ะอันนี้การตรวจวินิจฉัยมะเร็งแต่ละชนิดค่ะคุณหมอคะมีวิธีใดบ้างคะในยุคปัจจุบัน
0: การตรวจมะเร็งเนี่ยก็มีหลายวิธีครับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมก็ตรวจเมมโมแกรมนะครับแล้วก็อย่างมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันก็มีวัคซีนที่สามารถฉีดได้ลดอัตราการเสี่ยงแต่ดีที่สุดเลยนะครับของการตรวจมะเร็งคือตัวเราเองเราจะต้องหมั่นสังเกตและดูแลสุขภาพเราอยู่เสมอครับ
1: ค่ะแล้วอย่างการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยค่ะเขามีวิธีการตรวจยังไงคะตัวนี้นี่เขาตรวจจากอะไรเอ่ย
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับคือเราก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วเขาก็อาจจะทำสแกนนะครับดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: อย่างนี้พอตรวจพบแล้วว่าเป็นขั้นตอนของการดูแลแล้วก็รักษาของมะเร็งแต่ละชนิดนี่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะแยกย่อยก็ได้ค่ะ
0: ในปัจจุบันนะครับมะเร็งเนี่ยครับเราก็สามารถรักษาได้หลายวิธีก็อยู่ที่ความเหมาะสมและดุลพินิจของแพทย์เช่นดูว่าให้มันเป็นอยู่ระยะไหนอยู่บริเวณไหนอันตรายหรือเปล่าอาจจะผ่าตัดนะครับอาจจะเคมีบำบัดหรือที่เขาเรียกว่าคีโมนะครับอาจจะแบบเป็นฉายรังสีบำบัดที่เขาเรียกว่าเรดิโอเทอราปีนะครับหรืออาจจะเป็นแพทย์ทางเลือกที่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับหรือรักษาตามอาการนะครับอาจจะใช้วิธีเดียวหรืออาจจะใช้หลายวิธีรวมกันก็ได้ครับเอามาผสมผสานกัน
1: วิธีที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคือเคมีบำบัด
0: ครับผม
1: อย่างนี้มีจำนวนครั้งของการทำคีโมไหมคะ
0: แต่ละเคสนี่ต่างกันหมดเลยครับเขาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและดีไซน์ว่าควรจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนแต่เคมีบำบัดก็มีไซด์เอฟเฟกต์แล้วก็มีผลเสียเพราะว่าอย่างที่เคมีมันเข้าไปทำลายเนื้อร้ายแล้วบางทีมันก็อาจจะทำลายเนื้อดีด้วยซึ่งอันนี้มันต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์
1: ค่ะอันนี้ก็คือ side effect ของคีโม
0: ครับผม
1: แล้วมีการรักษาแบบไหนนะคะคุณหมอฉายรังสี radio
0: radio therapy ครับ
1: ตัวนี้มี side effect เหมือนกันไหมคะ
0: ทุกตัวนะครับมันมี side effect อยู่ที่ว่ามันจะมากน้อยแล้วสำหรับใครใช้วิธีไหนได้ผลดีหรือตอบสนองดีอันนี้มากกว่าที่จะมาดูอย่างการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเกิดบางทีมันผ่าตัดแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมานะครับ
1: แล้วนี่การที่แพทย์จะดูว่าจะรักษาคนไข้คนไหนมะเร็งชนิดไหนด้วยการรักษาแบบไหนนี่คือมันจะเป็นการรักษาไงคะต้องเสี่ยงทุกอย่างไปก่อนไหมกว่าจะรู้ว่าตัวไหนเราร่างกาย
0: เขาจะดูหลายปัจจัยก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอายุมากแล้วอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะทรุดก็ได
1: ้
0: ครับแล้วก็อยู่ที่ระยะด้วยถ้าเกิดมันเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รักษาด้วยวิธีเหล่านั้น
1: ค่ะเราต้องรักษาไปอีกนานแค่ไหนคะคุณหมอกว่าจะหายขาดแล้วจริง
0: ๆทุกกรณีนี่มันเฉพาะหมดเลยมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งนี้ระยะนี้แล้วรักษาแค่นี้นี่มันหายนะครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับคือป้องกันไว้มันดีกว่ารักษาอยู่แล้วแต่การรักษาเนี่ยอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีเหล่านี้แหละอาจจะต้องการธรรมชาติเท่านั้นคืออาจจะสมุนไพรเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็มีแล้วบางทีบางคนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบบว่าหมอบอกว่าผมคิดว่าคุณอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือน6เดือนหรืออะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าเขาไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเขาอยู่ได้เป็นปีๆก็มีครับ

ดังนั้นการที่หมอบอกคุณว่าคุณรักษาไม่หายแล้วล่ะบางทีมันอาจจะแปลแค่ว่าหมอไม่รู้จะรักษาคุณยังไงเพราะจริงๆแล้วหมอทุกคนไม่มีหมอคนไหนที่คือตอนนี้แพทย์เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ทั้ง 100% นะครับความรู้ของเรา

0: บอกว่าถ้าเกิดขจัดเนื้อร้ายของเก่าเนี่ยไม่หมดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาอีกนะครับดังนั้นเราจะต้องสังเกตด้วยคือไม่ใช่ว่าหลังจากที่รักษามะเร็งเสร็จแล้วอย่างสมมติคุณเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยโอเครักษาจนหายแล้วคุณกลับมาดื่มเหล้าใหม่หรือมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาสูบบุหรี่ใหม่มันยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
1: ค่ะอย่างนี้การที่กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งตัวเดิมกับที่เราเคยหายไปไหมคะ
0: หรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งบางทีมันก็ไปแอเรียข้างเคียงครับมันมีการแพร
1: ่ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นนี่คือเยอะกว่าคนที่ไม่เคยเป็นด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับเพราะว่า
1: เอาทำไมทั้งที่เขาก็รักษาหายไปแล้วเนื้อร้ายมันก็น่าจะตายไปหมดแล้ว
0: อย่างที่บอกมันอาจจะตายยังไม่หมดหนึ่งสองก็คือคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยคือมันจัดการกับมะเร็งได้อยู่หมัดเซลล์มะเร็งมันไม่ออกอาการแต่คนที่แบบว่ามะเร็งมันเคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็คืออาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้กลับไปแข็งแรงสมบูรณ์ 100% มันก็ดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะแสดงอาการรวมถึงแสดงอาการตรงส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะหายแล้วนะคะรักษาตัวแล้วหายแล้วจะต้องมีการกลับมาตรวจติดตามผลเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะมั่นใจได้ 100% เลยว่าหายขาดแล้วจริง
0: ๆมั่นใจ 100% นี้คงไม่ 100% นะครับแต่หมอเขาก็จะนัดกลับมาตรวจ3เดือน6เดือนปีนึง2ปีหลังจากนั้นเขาก็คืออาจจะลงความเห็นว่ามันหายแล้วแต่ถามว่า 100% มั้ยผมคิดว่าไม่มีอะไร 100% ดังนั้นคนไข้เองยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดว่าหมอบอกว่าเราหายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหมอเองเขาก็ไม่สามารถฟันธงได้หรอกถึงเขาจะบอกว่าหายแล้วแล้วใครจะรู้5ปีมันกลับมาอีกจะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็ยังต้องไม่ประมาทยังต้องใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ทีนี้นอกจากเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ป่วยการดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลควบคู่กันคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
0: สำคัญมากๆครับคนในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยเราต้องดูแลเขาด้านจิตใจเยอะ
1: ๆ
0: นะครับก็เอาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกำลังใจเนี่ยอาการมันจะยิ่งสุดนะครับบางทีเนี่ยการที่บางคนนะครับเป็นมะเร็งเสร็จแล้วหมอบอกเขาว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือน6เดือนบางทีมันเป็นการไปบั่นทอนกำลังใจเขาด้วยซ้ำ
1: เขา
0: อาจจะแบบว่าพอถึงครบ3เดือนตายจริง เพราะว่าแบบ
1: แต่คือว่าตรอมใจตาย
0: ใช่ครับใช่ดังนั้นเราต้องให้กำลังใจเขาคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของจิตใจว่าถึงยังไงก็คือยังมีเราอยู่ข้างๆนะเราก็ยังดูแลเขานะครับ
1: กำลังใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าแน่นอนว่ามะเร็งเนี่ยโอกาสรักษาหายมีแต่ถ้าให้เลือกได้ไม่เป็นจะดีกว่า
0: ถูกครับ
1: แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็ง
0: มีวิธีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ฟังคุณหมอนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะโอ้โหแนะนำต่อเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินคุณหมอบอกแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอยังไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอไอจะยังคงอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อแนะนำค่ะในการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างมีความสุขแล้วก็รวมถึงวิธีการป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลาน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์นะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมหาวชิราวุธครับ
1: We will be the one who laugh at the end
0: น้องๆจากมหาวิทยาลัยมีอะไรจะบอกเขาไหม
2: Take it easy we are here to win
0: โอ้ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกันเลยครับ
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลย
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง VTR ของเราเลยครับ
4: This is Frockhead Tuk Tuk, which has been a distinctive feature of Frank for over 60 years. You can notice it by just looking at it. And now I'm going to travel around the town by this. Are you ready?
5: Up, up.
4: Okay, let's go.
6: Travelers like to get to tourist sites around Drang in these frog-head tuk-tuks. In the beginning, the frog-head tuk-tuk were the tiny Daihatsu midget model tricycle trucks that were imported from Japan during Field Marshal Saritanarat regime. These vehicles were transported to Drang by train. The tuk-tuks in Drang are different from those in other provinces because passengers can sit in the front with the driver. There are also seats at the back and space for luggage.And the steering wheels in these tuk-tuks are round. Later on, the ceiling and the seats were adjusted to make them more suitable for transportation. Frog-head tuk-tuks have always been popular in Drang because it suits the geography of the province. Drang is hilly and has lots of little streets, and the frog-head tuk-tuks are good for navigating through small spaces. Today, there are fewer and fewer frog-head tuk-tuks. Some of the families that own these tuk-tuks.Repair and keep them for future generations, but no longer use them for public transport. However, there are also people who recognize the importance of these vehicles and want to preserve them. They get together to do activities with the frog-head tuk-tuk to welcome travelers and maintain its unique charm of Drang.
0: From the video, which of the following is incorrect about the frog's head?Tuk-tuk. A. It's a convenient vehicle for Drang because the town is hilly and has many small streets. B. Some people want to preserve the frog's head tuk-tuks. C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain. D. The frog's head tuk-tuk has a front passenger seat and a round steering wheel.Hands behind your back, please. พร้อมแล้ว See you! มอวิทยานุสรณ์นะครับ Your answer is...
7: Number C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain.
0: Your answer, C, is... Correct! เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนนเรามาตอบกันดีกว่านะครับว่าWho, What, or Where เกม Who, What, or Where มันจะเป็นอะไรแต่ละทีมตอบผิดได้2ครั้งครั้งที่3ถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which province Clue number 1 This province is 498 kilometers away from Bangkok with an areaOf 6,010 square kilometers, measuring 222 kilometers in length from north to south. Clue number 2. This province's cash crops are rubber trees, oil palms, durians, coconuts, and other fruits. It also has more than 100,000 rai dedicated to Robusta coffee farming, accounting for 80%of the Robusta coffee grown in Thailand. Clue number 3. This province has only two seasons due to the southwest and the northeast monsoon. เอาล่ะสิมอวิทยาศาสตร์ your answer is
7: ระยอง province
0: ระยองยังไม่ได้ครับมหาวิทยาลัยอยากจะตอบไหมฮะหรือยังก็ได้อ้าวกดแล้วสิตอบว่าน
5: นทบุรีครับ
0: นนทบุรียังครับ Clue number 4 The province has two ports for traveling to Kaw Tao and Nang Yuan Island which are not far from the province's main city It is the fourth largest province in southern Thailand The flower representing this province is the Canna Lily มอ วิทยาศาสตร์กดแล้วตอบว่า
8: ชุมพร
0: ชุมพรได้ไม่ได้ครับสองร้อยเอาไปเลยตรงไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
8: ความยาว200กิโลเมตร
7: แล้วก็มันมีกาแฟ
0: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
3: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันใช้พัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาตี5ถึง4ทุ่มครับ
0: Welcome back to See You on the Road and this is where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random ไปเลยครับsequencing
9: here we go
0: arrange the following cartoon characters in the order they were created from the earliest to the latest Mickey MouseMonkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now!
3: เกม Sequencing นี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
0: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้งสองทีมนั้นคือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองทั้งสองทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสโนปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ยสองข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก Death Note และเอเรนเยเกอร์จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง7ข้อขณะที่อีกทีมหนึ่งได้3เต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือมอวิทยาศาสตร์เอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอร์รี่1940ครับสโนปี้1950ครับโดราเอมอน1969ฮัลโหลคิตตี้1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจาก Dragon Ball 1984 Pikachu โปเกมอน1996นะครับมังกี้ดีรูฟี่จาก One Piece 1997นะครับไลท์ยากามิจาก Death Note ปี2003และเอเรนเยเกอร์ Attack on Titan นั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆมอวิทยาศาสตร์ครับ

0: The next two teams that are coming ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลบูรณะรำลึกจังหวัดตรังอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะครับ Anything you like to tell your opponents
1: The winning is not everything but wanting to win
0: โอเคจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากบูรณะรำลึกครับ
2: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าระวังจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
0: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ต้องนะครับ And here is our video
1: When it comes to Phuket, many may think of the beautiful beaches, but there's also a historical and cultural side to the island. And one of its most famous cultural heritage is the Chino-Portuguese buildings. The Chino-Portuguese style of architecture originates in the Malay Peninsula. When the Portuguese settled in Malacca, they wanted to build homes in the Western style.So they hired the Chinese to build their homes according to their design. But due to the Chinese knowledge, experience, and beliefs, the buildings came out differently from the design that the Portuguese had drawn. The Chinese had decorated the buildings according to their beliefs, resulting in a fusion between the Portuguese and the Chinese architectural styles. The Chino-Portuguese architecture arrived in Thailand during King Rama the Fifth's reign.Which was a prosperous time for Phuket. The trade with Penang led to the spread of their art, culture, new technologies, and architectural styles in Phuket. Most of the Chino-Portuguese buildings were built by the Chinese businessmen, who became wealthy from tin mining. Today, these buildings have been renovated and repurposed into beautiful hostels that still retain the original structures.Because the Phuket people are proud of this heritage and want to preserve it for posterity.
0: Now, here's the question. Which of the following is incorrect? A. The Sino-Portuguese architecture spread into Phuket due to trade with foreigners. B. The Sino-Portuguese architecture was born out of a fusion of two cultures. C. During the reign of King Rama the Fifth,The Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels. D. Today, the Sino-Portuguese buildings have been repurposed into tourist accommodations. เอามือไพ่หลังไว้นะครับรอให้พี่เต้ให้สัญญาณนะจ๊ะ C. You จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตอบว่า
3: A. A. Get architecture spread into Phuket due to trade with foreigners.
0: ข้อ A นั้นNot just yet. Bouncing back to Buran Ramlik, by default, you guys get to answer. ตอบข้อ
4: It is C.
0: อ่านให้ฟังดีๆสิ
4: During the reign of King Rama the Fifth, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels.
0: ข้อ C เป็นคำตอบที่ Correct.มูลค่า200คะแนน Just simply answer who, what, or where. That's the name of the game. The previous game, this time you could hit the buzzer whenever you want. The following are the characteristics of what folk game? Clue number one. It was a popular game among children and adults in southern Thailand. It is a two-person game with one person playing against the other. Clue number two.It is listed as an intangible cultural heritage in the folk games and sports domain by the Department of Cultural Promotion. Clue number three, the game is popular among sailors because it can be used simultaneously as martial and swim training. This folk game is usually held near the beach or over the water. Clue number four,One of the most important pieces of equipment for this sport is a long circle piece of wood. Wood. เอาละสิกดแล้วพี่เต้ไม่อ่านต่อถ้าตอบผิดกลับไปที่น้องๆจากจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย Your answer is
1: มวยทะเลมวยทะเล
0: ด้ไม่ได้
5: ได้
0: ได้ไม่ได้
5: ได
0: ้
5: ค่ะ
0: It's yours Did you guys know it was Muay Thai or Sea Boxing? Don't worry, you guys look so tense, man. แบบยิ้มหน่อยยิ้มสิยิ้มพักสักครู่ We will be back after these messagesBecause the next game that we're about to play, เราไปดู random กันดีกว่าครับ True or false? Now, the topic for the true or false game will be the south of Thailand.
6: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยส่งน้องอากินและโรงเรียนบูรณะลำลึกส่งน้องก้อยครับทั้ง2คนนี้จะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งน้องอากินและน้องก้อยจะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: You ready?
4: Yes.
0: All right, Goy. The following statements about the south of Thailand. True or false? Begin.Koh Samui is situated near the Gulf of Thailand and is the largest island in Surathani.
4: True.
3: True.
0: Chayamichai is a native of Surathani. When he became famous, his name was used for Chaya salted eggs.
3: True.
4: False.
0: Phang Nga province has an area that borders the Indian Ocean.
4: False.
3: False.
0: Sungai Kolok train station is the farthest train station from Bangkok train station.The film OK Betong was directed by Nonsi Nimitbut and is about a love story that takes place in Yala province.
4: False.
3: True.
0: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
3: False.
4: False.
0: Tao Ru Tao National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
4: False.
3: True.
0: The Thinlasulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
3: True.
4: False.
0: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
4: True.
3: False.
0: Chumphon River, Pattani River, and Sai Buri River flow into the Gulf of Thailand.
3: True.
4: False.
0: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นของใครครับทั้งคู่รับไปพร้อมตอบเท่ากันครับมี5คะแนนต่อ5คะแนนแต่คะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะรำลึกขออนุญาตนะฮะเพื่อFor the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอข้อที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false และกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางแล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชัยยาใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไข่เค็มชัยยาไม่ได้เกี่ยวกับชัยยามิตรชัยสะพานติรุสุรานนท์นี่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ false นะไอ้สีเธอคอยที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือturquoise ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีก1โรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
6: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys Please name the characters from Marvel Studios Begin
5: Iron Man Black Panther
7: Ant-Man
8: Superman
9: Doctor Strange
10: Black Widow
11: Pass
12: Iron Fist
13: Pass
14: Superwoman
15: Pass
16: Odin
17: Wolverine
18: Black Panther
19: Pass
20: Scarlet Witch
21: Luke Cage
22: Venom
23: Hela
24: T'Challa
0: หมดเวลาครับ Only 4 out of 5 will proceed to the next round รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvel Studios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี Social Political Economic เสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceeding to the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะลมเลยครับใจความดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากมอ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมะราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตมอปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
25: So first of all I think this kind of TV show give me a lot of opportunity especially some the knowledge that I didn't know before so I really hope that I will you know applying all of these things into my daily life
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See you on the road season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน31 7โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
26: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
27: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยมันผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาติต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
10: สารกลาง have a anniversary of Yamu. She is a hero of this city.
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ ander อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
8: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
9: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
12: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
8: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเป็นผู้หญิง2คนเป็น
13: เออเป็นสาวสองคนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
14: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
14: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
14: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
7: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
15: ไปเอาเดินมาได้มีอะไร
13: Hello good morning
16: Let me greet you
13: with
16: Yeah.
13: Where are you from?
16: England.
13: Oh,
16: my name is Gu.
13: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
12: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
17: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
14: พร้อม
0: Are you all ready?
10: Ready
0: Yeah We're gonna go to Ayutthaya
14: Yes
0: Okay Let's go Take the bus นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
18: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
14: Ready
18: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
14: ส
18: ู้ไม่สู้
14: สู้
18: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
19: Hello everybody
10: Hello
19: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
20: But you know, I think it's the biggest island of in
19: yes,
20: Thailand.
19: Yes, it's half
20: right?
19: island around Phuket. It's have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
19: I will be a guide for you. Okay, for
20: Thank
19: free.
20: You.
19: Yes, if you go.
21: Okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
9: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้ามันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
10: Hello, my name is Bam. I am from Nakhon Ratchasima, the northeast of Thailand.
14: Oh. Yay. Yay. Bam.
22: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? Do you go there?
10: Seldom.
2: เซลดอมในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
22: Why?
12: When I am youngI want my mother to kick ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
10: This is the first time I was a guide so I feel excited
0: แหมพอบอก
21: so like
0: ให้มีความ yes. สุขขึ้นมาหน่อย
21: you're making a good job.
0: แก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
2: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเพลมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
1: เด
0: ี๋
1: ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
1: เบสิก
0: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
1: ได้ไปดูต่อไป
0: มาครับ
3: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I'm from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pharan is a templeThere, the old temple in Ayutthaya, and also a historical exhibition hall that is built have information about the Ayutthaya history.
22: So, how do you like to study English? Because your English is quite nice.
3: Really, really?
4: Yes.
3: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
2: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
3: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
16: ค
2: ่
16: ะ
2: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
16: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
23: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
24: yes and what about food
23: Food.
24: Yes.
23: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
25: กล
23: ั
25: ว
23: แบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
2: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
0: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับพวกของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
0: ซึ่
1: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
0: คะเอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
3: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger now than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
21: Okay,
3: let's go!
26: Hey everybody! Okay, stop. I will tell

0: use about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya in the past they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya is not car in the past. They didn't have only boat.
1: ครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี้ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
2: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah, how sweet? In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
3: Are you made it?
2: Thai people can.
3: One of the plates. But there's an image that please don't touch the bowl.
2: Please don't touch because it's not real, but... it's real. It's not real, but it's like the real thing.
3: I'm hungry.
2: If you can eat plastic.
4: So each and I do have the same.
2: Yeah.
3: In old Thailand?
2: Yeah.
3: You make in old Thailand?
2: Yeah.
5: Is it fruits?
2: Fruits?
5: Fruit.
2: Fruit? No, no. It's a Thai dessert.
3: Are you making
2: sweet, sweet?
5: But, what's the flavor?
6: Okay, everybody. I've prepared a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
3: Okay.
6: Let's go.
1: Let's go.
7: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
3: but it is fake fake what is this ขนมกล้วยขนมกล้วย banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
1: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยครับ
8: Good morning how are you จ๊ะ What's your

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะThis is the Wat Phalam that for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: Can you say how many stones they built for this?
3: Oh.
1: You have to ask the architect.
4: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah. yeah why not?
1: Yeah but next we have to go to Phaniat Chang
6: home.
1: The home of an elephant.
2: Yeah. What are you doing there?
6: With a bike.
5: Yes, with a bike.
1: Yeah.
5: We go ride a bike to Phaniat Chang.
1: Yes. Yes. So let's go.
5: Let's go. Everyone wants to go to Phaniat Chang.
7: Take a photo first.
1: Oh, before going.
5: Sorry.
8: Can I stay to take
1: this? Yes.
0: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้2นักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพันธุ์ฉันซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้ง2คนนี้ไปถึงพันธุ์ช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยว2คนนี้ถึงพันธุ์ช้างได้หรือเปล่า
9: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
10: The phone number of
1: Cat.
10: You have
1: Patrice. Yes.
10: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
1: ตอนลูกทัวร์หลงทาง

0: หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
1: Do I get the food from them later?
2: No.
3: Do I get
1: the food from them later?
3: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง Wrap Up
5: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุ่นเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
1: น้อง
5: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
1: เป็น AM ยัง
5: เป็น AM ยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
1: am
5: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it is the first time I was a guideซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชันที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชันที่
1: 1
5: ดีมากนะคะ
6: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
7: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
6: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
8: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
9: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
10: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า Prepositions Part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่นะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับคือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for ก็คือหรือบางที for what แต่ส่วนใหญ่จะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนี่นะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับ so wait for me wait for her I will wait for youat the bus stop I'll wait for you at the bus stop เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปนี่นะครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since มันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับ so อย่าลืมนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรๆประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for เนี่ยนะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น I met him for lunch นะครับI met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนี่นะครับก็คือ I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น two word verbs ต่างๆนะครับ

applied for นะครับผม a new job I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate youfor all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l d นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my bossscolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แหมนะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆนั่นนะครับ Who did you vote for? Who did you vote for? คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปนั่นนะครับ Watch out for Watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างนั่นนะครับแต่ Watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะฮะภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับก็จะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาซานติ้งตองนะฮะก็จะร้องอย่างนี้ครับ George George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนเถาวัลย์มาและเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะวิวบุ้มแล้วทาสานติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนะต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนหนึ่งหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองเขาจะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days นะครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kidsNot suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit
ซูทก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับซูทแปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2 อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้อง responsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นั่นเองครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหาask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับไม่ถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะ Hillary Clinton คืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ she is running for presidentshe's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam book read exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือใช้ hit the books ก็ได้นะครับHit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ Study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับ What are you looking for ไม่ใช่ What you find What are you looking for หาอะไรอยู่ I'm looking for my car ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทั้งที่ทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะฮะช่วงนี้หายากนิดนึงนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straight forward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ straight forward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราด้วยนะครับ Thank you for watching นะฮะ Thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ Thank you for coming ขอบคุณที่มา Thank you for helping me Thank you for teaching me อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น Thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ Thank you for the DVDThank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for อย่าลืมนะครับ2คำเลย thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today sorry for coming late นะครับ sorry for hurting your feelings sorry for hurting your feelings ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือfeel sorry for อ่ะความหมายแตกต่างกันเลยครับ feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite english นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for you แต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับI feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephants ต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this bandcomes from Sweden วงนี้มาจากประเทศ
สวีเดนเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหาร

จากสองแหล่ง eat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลยสอง S เลย sea คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับ from time to timeFrom time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆในคดีแปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ From time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to time นี่เลยนะครับต่อไปนั่นนะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on from now on you should start learning English and paying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณควรจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานั่นนะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะต่อไปนั่นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer from migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resigned I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนั่นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกว่ามันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างเนี่ยนะครับก็คือ the iPhone 5 is different from นะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือHe built it from scratch. หรือ he started his business from scratch. Start his business from scratch. เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์ scratch เนี่ยก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนจำนวนหรือเป็นสแลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prison นะครับถ้าสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ You will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this show ก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from to นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is opened from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะแล้วจะบอกว่า from

Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone ครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me she took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนท์กับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนท์กับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของของโดบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giant likes to take Nobita's toys from himGiant likes to take Nobita's toys from him ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้เนี่ยนะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition นะครับเด็ดๆ เยอะมากโดยเฉพาะอันที่ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to กับ of of นั่นเองครับ

0: Giant Fresh Waterplan has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male fresh waterplan for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Macrobacterium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neo females. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neo-female freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neo female was crossbred with normal males to produce male progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูก
1: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่โอ้นี่ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ Our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfastใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: yes ตอบ yes ลูก
2: yes
0: นะกินแล้ว what did you have for your breakfast what แปลว่าอะไรกินอะไร
2: ข
0: ้
2: าว
0: ข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: chicken
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ตรงกันเนาะนะโอเคwhich one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
2: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรครับ
2: ช
0: าชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค This morning เช้านี้ What should I have for breakfast? ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง What should I have for breakfast? เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาครูกินอะไรดี
3: กินไอ้นี่
0: โอเคโอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
4: อันหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
2: กิน
0: which one
5: กาแฟ
0: คุณค่ะ
5: ช
0: า tea right cucumber หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหมไม่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสรุปแล้วนะ

0: Okay, so this for breakfast, right? And after this, หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
1: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอแปะสวยแบบนี้เลยคำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอด้วยคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมอันนี้เหลือเนาะพอไหมแปะหมดเลยลงมาหน่อยลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
2: ้อ
0: ยากแปะแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ อันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพแปะไม่พอค่ะโอเคนะพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose it แปะไอ้นี่แปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี่แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหรออ่ะมีอีก

0: ุกอยู่ไม่มีแน่เลยน่าสงสารซัมเมอร์เยี่ยมซุกซุกที่ไม่พออ่ะอันไหนเอ่ยโอเคหนูแปะตรงนี้ลูกเดี๋ยวเพื่อนเห็นลูกโอเค
1: thank you and you find that fly rice คืออะไรเอ่ยFried rice, ครับ Yes. Can you find ice cream? Beef. Yes. ฝั่งนี้นะคอนโอเค this คอน fried rice salad which one salad เดี๋ยวไม่เอ่ยนึงนะคะ Yes โอเค get back to your seat if you have finished posting that ทุกคน get back to your seat กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good water

0: ลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะนะมาไปไทยดังผ้านับเถอะมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยัง Can you find that มันคืออะไรรู้ไหมYou find that? The last word. คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูก เจอแล้วโอเค Well done, very good. เรียบร้อย Finally, you did it. ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ What is this? Pizza นะคะถูกต้องไหม Yes or no
1: Yes
0: Next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง Watermelon โอเคถูกต้องค่ะ Next Banana แปลว่าก
1: ล
0: ้วยใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะ Next Fish ปลา Very goodthis what is this
1: tea
0: แปลว่าชาต่อมา next
1: chicken
0: ไก่ how about this corn ข้าวโพด corn okay next
1: cake
0: really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about this
1: แซนด์วิช
0: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะแซนด์วิชนะ how about this beef แปลว่า
1: เน
0: ื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่นะ next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนนะคะโอเคต่อมาก าแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next
1: sausage
0: คือ
1: ไส
0: ้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ชอบ
0: next โอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าช็อกเกตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อกเกต
0: โอเคเก่งมาก next
1: ซุป
0: แปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไร
1: น
0: ้
1: ำ
0: คู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะน้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่าfry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e

0: Rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ Fried Rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้ Bubble
0: ยังไม่ใช
1: ่
0: ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ Cucumber Cucumberแปลว่า
2: แ
0: ตงกวาเรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
3: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเคnext milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมาชมเมทเธอร์แปลว่าชอบไหม
4: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันฟราย
1: เอ
0: ็กไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาวฟรายเอ็กไม่ใช่เอ็กสตาร์นะคะฟรายเอ็กแปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
5: ขนมโรตี
0: เบรดอ่านว่าเบรดโรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้เบรดขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปป่ะเปล่า
6: สปาเกตตี
0: อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
7: ก๋วยจ
0: ั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่าน
1: ูดเดิล
0: นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
8: ้
0: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหม
1: ชอบ
0: เนาะnextแอปเปิลอันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะแอปเปิลต่อมาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง

พี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันเนี้ยมาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause แล้วก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่องHunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียว Stronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะคะ Love it is the only thing stronger than hate เช่นนะคะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูอะค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอะเราก็ลองปรับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิดซับไตเติลดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ในซับไตเติลมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรเงี้ยในไทยเราก็จะพูดอีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew หรือ yuck เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังนี่แหละครับต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมุตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษทีมันก็เขาพูดว่าอะไรอะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบห
ื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง 13 Reasons Why มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นศัพท์วัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: Excuse me, are you waiting for the monk to give alms?
0: ครับผมคุณก็มาใส่บาตรเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมไม่ค่อยเห็นฝรั่งใส่บาตรเลยครับน้อยคนมากที่จะรู้จักการใส่บาตร
0: เห็นด้วยมันน้อยมากเลยนะแต่ที่เจ้าเกรกหลับวัฒนธรรมจากการไปเป็นเด็กวัด1วันก็มีประสบการณ์นิดนึงครับแล้ววันนี้ที่เจ้าเกรกก็ตั้งใจเตรียมของด้วยนะครับมีขนมปังเบรดแล้วก็นมสดหรือว่า milk oh, ก็ลืมตัวไม่ได้แนะนำตัวเอง My name is Teacher Greg I'm an English teacher What's your name
1: My name is Sinai ครับ Today I'm going to give a food to the monk
0: โอ้แล้ววันนี้มากับใครครับ
1: ผมมากับแม่ครับ
0: คุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โห
2: วันนี้เขาเตรียมอาหารมาเยอะเลย
1: ผมกับแม่ชอบมาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าๆครับแล้วก็เอาผัดซีอิ๊วกับเปียกปูนกะทิสดมาใส่บาตรครับ
0: It looks delicious น่ากินมากเลยครับ
2: เดี๋ยวมาใส่บาตรด้วยกันค่ะทีเชอร
0: ์ได้เลยครับ
2: อ้าวพระมาพอดีเลยเดี๋ยวใส่บาตรกันค่ะ
0: ได้ครับเตรียมตัวครับ
2: ว่ายสวยนะคะเนี่ย
0: โอ้ธรรมดาครับแต่ชื่นใจที่ได้ทำบุญโอ้โหขนมไทยน่ากินมากเลยครับ It looks super delicious
1: ผมครับ
0: ทำเองหรือเปล่า
1: โอ้อันนี้ผมทำเองหมดเลยครับ
0: ทำทั้งหมดทำเองด้วยเลยครับ
1: มีแม่เป็นลูกมือครับ
2: เขาชอบอยู่ในครัวค่ะทีเชอร์พอจะมีสกิลในการทำอาหารอยู่บ้าง
0: ลองซีไน Can you teach me สอนให้ฝรั่งทำขนมไทยมันจะดูเท่มากเลยครับ
1: โอ้แต่ว่าปกติผมไม่ค่อยสอนใครเลยครับแต่ว่าเย็นนี้ผมมีปาร์ตี้ทำขนมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อจะนำไปบริจาคให้คนไร้บ้านครับทีเชอร์สนใจจอยไหมครับ
0: I'm very interested สนใจมากเลยครับเป็นโอกาสที่ดีจะพลาดได้ยังไง
1: Follow me
0: sureโอ้โห
1: ชมนะครับบ้านทรงไทย
0: พูดว่า Thai style house
1: Thai style house
0: ถูกต้องครับ
1: ปกติที่นี่เป็นที่ที่ผมใช้เป็นที่ฝึกทำอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยครับ
2: เขาจะมีเพื่อนๆมาทำด้วยบ่อยๆวันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมีเพื่อนๆมาแล้วก็พวกวัตถุดิบเนี่ยแม่ก็เตรียมไว้เขาก็พอจะทำกันได้ก็เดี๋ยวยังไงแม่ไปทำงานก่อนฝากซีนายด้วย
0: ได้เลยครับ
2: ไปนะคะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องซีนายครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรบ้างครับ
1: เปียกปูนกะทิสดกับข้าวผัดรถไฟครับไปข้างในก่อนนะครับ
0: โอเคไปกันเลย
1: มาเลยครับ
0: ให้น้องซีนายสอนให้ทีเจเกรกทำขนมไทยอร่อยแล้วทีเจเกรกจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมฮะ
1: โอ้กูดีเลยครับ
0: โอเคแล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามีควิสชาเลนจ์น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยเดี๋ยวที่หลังทีเจเกรกเฉลยคำตอบโชคดีนะก่อนจะเริ่มครับสอนให้สองคำคำแรกก็คือขนมหรือภาษาอังกฤษว่า
1: snack
0: เก่งมาก snack ระวังไม่ใช่ snake snake แปลว่าอะไรครับ
1: งูครับ
0: อันนั้นไม่น่ากินครับแล้วอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงยากคือ dessert ที่แปลว่าของหวาน
1: ครับ
0: แต่ระวังนะการออกเสียงถ้าพูดว่า desert รู้หรือเปล่า desert คือ
1: ทะเลทรายครับ
0: อันนั้นกินไม่ได้มันแห้งไปครับ
1: ไม่อร่อย
0: ไม่อร่อย I'm in the desert eating dessertแปลว่า
1: ฉันอยู่ในทะเลทรายกินของหวาน
0: โอ้เก่งมากปรบมือครับสุดยอดSina, I want to know why did you start cooking food or why are you interested จุดเริ่มต้นครับทำไมถึงชอบทำอาหารครับ
1: จุดเริ่มต้นของการคุกกิ้งของผมนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยเห็นย่าผมกำลังทำอาหารอยู่ผมก็เลยอยากช่วยผมก็เลยไปขอให้เขาให้ผมทำอะไรได้บ้างนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของผม
0: SinaDid you ever donate food หรือว่าเคยบริจาคของหวานที่ทำเองหรือเปล่าครับ
1: เคยครับ
0: ที่ไหนบ้างครับ
1: หวังกับหัวลำโพงครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: คือผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ให้ได้มอบครับมันมีความรู้สึกที่ดีมากอย่างเช่นช่วงโควิดผมก็เคยเอาไปแจกครับ
0: โอ้ดีมากเลยนั้นแล้วจะสอนทางบ้านคำแรกก็คือ donate แปลว่า
1: การมอบ
0: การมอบหรือว่าการให้การบริจาคนั่นเองและอีกคำหนึ่งคือ homeless คืออะไรครับ
1: ไร้บ้าน
0: ถูกต้องเก่งมากเลยนะ homeless คือคนไร้บ้านหรือว่าไม่มีที่พักครับแล้วนอกจากการทำอาหารเวลาว่างชอบทำอะไรครับ
1: สตรีมเกมเล่นบาสแล้วก็มีทำช่อง YouTube ด้วยครับเกี่ยวกับการทำอาหารแม่ผมอ่ะเห็นว่าผมอ่ะเป็นคนพูดเก่งครับแม่ก็เลยให้ผมเปิดช่อง YouTube เล็กๆเป็นช่องเกี่ยวกับการทำอาหาร
0: ทางบ้านอย่าลืมนะติดตามด้วยช่อง YouTube จะได้ความรู้จะได้ฝึกอาหารไปด้วยครับวันนี้อยากหาประสบการณ์ใหม่อยากเข้าครัวและทำขนมไทยไปด้วยได้ไหมครับ
1: โอ้ได้เลยครับ

0: แต่ถ้าทีเชอร์เจอเพื่อนผมแล้วเนี่ยทีเชอร์จะไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆ I'm already here I'm not scared let's try
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยไหมครับ
1: โอเค let's go
0: เชิญเลยครับ
2: Now, Teacher Greg and C9 are preparing ingredients for cooking and dessert. เ
1: มนูที่เราจะทำกันนะครับมีเมนูชื่อว่าขนมเปียกปูนกะทิสดและข้าวผัดรสไฟชูชูครับผม
0: ก็เมนูแรกที่เราจะทำเลยนะครับก็คือเปียกปูนกะทิสดครับ
3: ซีนาย
1: ืนมาแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
2: Can you introduce yourself? Along that number in there, man.
4: Hello, my name is Pizza.
1: Oh, Pizza, so cute.
0: Kiko, pop, Kiko, pop.
4: Eight years old.
2: 8 years old. Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: Excellent, Pizza. What's your name?
5: My name is Nene. I am 10 years old.
2: Nene, nice to meet you. And who is this handsome man here?
6: My name is Kim. I'm 13 years old.
2: Kim, nice to meet you. Thank you for joining us. Okay, นั้นวันนี้เราจะทำเมนูอะไรฮะ
0: เปียกปูนกะทิสดครับ
2: ถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษว่า wet cement ไม่น่ากินฮะดูหน้าของน้องพิซซ่าไม่น่ากินเลยครับปันจะหักแน่นั้นเราจะเริ่มจากรสชาติที่จุกเองไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างฮะ
0: จะมีหวานๆตัดเค็มครับ
2: โอเคนั้นเอาคำว่าหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
0: sweet
4: sweet
2: sweetแล้วมีความเค็มด้วยใช่ไหมครับ
0: salt
2: เก่งมากนิดนึง salty มาผสมกันก็กลายเป็น sweet and salty
3: sweet and salty
2: ถูกต้องครับโอเคนั้นเราจะเริ่มจากวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
0: ครับก็เปียกปูนกะทิสดจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับมีเป็นส่วนของกะทิราดเปียกปูน
2: โอเค
0: แล้วก็มีส่วนเปียกปูนนะครับส่วนของเปียกปูนก็จะมีเกลือ
2: ภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
3: salt
2: ต้อง salt ต่อไปครับ
0: น้ำตาลทราย white sugar ใช่ไหมคร
2: ับ ใช้คำว่า white sugar โอ้เป๊ะเลยแต่ถ้าลืมไปwhite หรือ black หรือ brown ไม่เป็นไรครับเรียกว่า sugar
3: sugar
2: ต่อไปอันที่3ฮะ
0: แป้งเถาวัลย์มอมครับ
2: arrowroot flower f l o w e r flower คือดอกไม้แต่ f l o u r flower คือ
0: แป้ง
2: แป้งออกเสียงเหมือนกันเลยนะ flower flowerมันต่างกันที่การสะกดคำต่อไปครับ
0: อันนี้คือแป้งมันนะครับ
2: ใช้คำว่าทาปิโอกะ
3: ทาปิโอกะ
2: เก่งมากแล้วอันนี้นะครับ
0: แป้งข้าวเจ้าครับ
2: เรียกว่า flour
3: flour
2: สีน้ำตาลครับ
3: น้ำตาลปี๊บ
0: น้ำตาลปี๊บครับหรือน้ำตาลมะพร้าว
2: มะพร้าวภาษาอังกฤษว่า
3: coconut
2: แล้วเติมคำว่าน้ำตาล coconut sugar
0: ส่วนของอันนี้นะครับก็คือน้ำปูนใส
2: อันนั้นจะเรียกว่า red lime
3: red lime
2: lime ปกติ lime แปลว่าม
0: ะนาว
2: มะนาวถูกครับมะนาวเนาะรู้หรือเปล่า lime แปลว่ามะนาวหรือว่าปูนก็ได
0: ้ส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำใบเตยครับ
2: น้ำใบเตยก็คือ pandan juice
3: Pandan juice
2: ถูกต้อง
0: อันนี้ก็
4: ใบเตย
0: ครับ
2: นั่นจะเรียกว่าแพนด้า
0: แ
2: ต่ไม่ใช่แพนด้ากินไม่ได้นะแพนด้า
0: แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกะทิ
2: กะทิคือ
4: coconut milk
2: ถูกครับและสุดท้าย
0: ส่วนนี้นะครับก็คืองาดำกับงาขาวครับ
2: ใช้คำว่า white and black sesame
3: white and black sesame
2: ส่วนผสมพร้อมทีเชอร์ก็พร้อมขั้นตอนแรกคืออะไรฮะ
0: ใส่ผ้ากันเปื้อนครับของทีเชอร์ครับ
2: น่ารัก thank you แล้วเด็กๆรู้จักก็ต่อผ้ากันเปื้อนภาษาอังกฤษว่า apron
3: apron
2: ใส่เลยนะครับเดี๋ยวแจกเพื่อนด้วย
0: ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเอาของแห้งทุกอย่างก็คือพวกแป้งเอามาผสมกันครับ
2: ผสมกันพูดว่า
3: mix
2: รู้ด้วย
0: คนนี้เขาเก่งคร
2: ับ เก่งมาก
0: เก่งครับผสมกันแล้วก็คนแห้งเข้ากันครับ
2: อันนั้นจะใช้คำว่า stir
3: stir
0: stir พอเรา stir with and mix เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปูนใสแล้วก็น้ำใบเตยลงไปนะครับ
2: ถ้าจะบอกว่าใส่พูดว่า add ใช่แค่นี้หรือมีคำอื่นด้วย put in
3: put
2: in ก็คือ
0: ใส่
2: ลงไปหรือใส่เข้าไปฮะ
0: พอเราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วได้แป้งเรียบร้อยครับเราต้องนำแป้งไปควนให้สุกครับซึ่งระหว่างนั้นมันจะใช้เวลานานมากซึ่งเราก็จะใช้เวลานั้นมาทำส่วนของกะทิครับส่วนของกะทิก็คือง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปใส่แป้งปรุงเกลือนิดหน่อยให้มีรสตัดส่วนงานที่ใส่สุดท้ายเลยครับเป็นตกแต่ง
2: เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าตกแต่งเฉพาะอาหาร garnish
3: garnish
0: ขั้นแรกก็คือช่วยกันหมดเลยครับแล้วก็ อาจจะแก๊งสาวๆไปทําน้ํากะทิส่วนพวกผมก็ควรแป้งทําแป้งครับงั้นเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับขอถ้วยกับช้อนนะครับ
2: โอเค the bowl and the spoon
3: the bowl and the spoon
2: ถูกต้องครับ
0: เกลือครับ
3: salt
2: salt salt salt
0: ลงให้มันเลยต่อไปแป้งทาเยมอมใส่เลยครับคุณคิม
2: ใช้คำว่า arrowroot flour
3: arrowroot flour
2: ถูกต้องครับ
0: น้ำตาลทรายครับ
2: white sugar
3: white sugar
0: แล้วก็แป้งมันครับ
2: tapioca
0: Tapioca.
2: ต่อไปครับ
0: อันนี้คือแป้งข้าวเจ้าครับ
2: Flour.
3: Flour.
0: And the last one, coconut sugar.
2: ถูกครับ Coconut sugar.
0: ขั้นตอนจากนี้ไปคือการขยำให้เข้ากันนะครับ
2: นวดแป้งใช้คำว่า knead.
3: Knead.
2: ถ้าเป็นการนวดทั่วไปก็ massage.
3: Massage.
0: อันนี้คือผมกำลังทำนวดส่วนผสมอยู่นะครับ
2: โอเคภาษาอังกฤษว่า mix the ingredients.
3: Mix the ingredients.
0: เรานวดให้มันได้เข้ากันสักพักนึงแล้วนะครับให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสแต่อย่าใส่หมดนะครับใส่ให้พอเข้ากัน
7: ค่อยๆใส่ไปให้มันไม่ชุ่มเกินฟัง
0: เตรียมถ้วยไปเตรียมภาชนะใส่ให้พี่หน่อยนะครับสาวๆแล้วเดี๋ยวถึงตอนทำน้ำกะทิเดี๋ยวพี่เรียกโอเค
7: โอเค
0: ซีครับ
2: ซีเลยนะโชคดีนะ
0: ใส่น้ำปูนใสให้ผมนะครับแต่ใส่ทีละนิดนะครับอย่าใส่หมด
2: easy does it
0: yes
2: one moreเอาอีก
0: yes teacher let's mix it
2: okay let's mix it again sure
0: Ooh.
2: sorry oh it's wet now
0: clay
2: it's like a clay ดินน้ำมันครับ
0: yes ได้นะครับ
2: okay ได้แล้วนะครับ
0: พี่คิมครับน้ำใบเตยเลยครับ
2: ใส่มาเลยลงมาเลยครับโอ้ได้กลิ่นด้วยนะหอมมาผสมกันแล้วยังไงต่อครับ
0: เดี๋ยวผมให้พี่คิมกองให้ครับ
7: โอเค
2: ได้ครับslow and steadyGood teamwork. Ooh, teamwork ที่ดีครับ
0: ถ้าเกิดมันยังไม่ได้เคี่ยวมันยังไม่ได้เหนียวมากครับใช้อันนี้ไปก่อนอันนี้จะง่ายกว่าแต่พอมันเหนียวแล้วอ่ะใช้อันนี้ดีกว่าคร
2: ับ เดี๋ยวสอนให้นิดนึงตัวนี้จะเรียกว่า whisk
3: whisk
2: แล้วอันนี้ก็ giant spoon
0: giant spoon we will stir it
2: yes we will stir itดูสิมันเปลี่ยนมากไปตอนแรกก็น้ำก็มันน้ำแล้วตอนนี้ก็เหมือนอะไร
0: like a
2: slime a yummy slime
0: yes you can eat it
2: โอเคช่วยกันนะเป็นทีมเดียวกัน
0: we are the best cooking team
2: that's right
0: เราจะพักมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆสาวๆมาทำน้ำกะทิครับ
7: เอาเทลงมาเลยค่อยเกลี่ยให้หมดเลยพอเทแล้ว
4: แป้ง
7: ก็เอาแป้งใส่เข้าไปเลยก็ใส่เกลือคนให้เข้ากันไม่ต้องคนให้ละเอียดนะค่อยๆคน
2: It's looking good
0: Yes
2: See now Kim great job
3: ก็ได้แล้ว
2: Oh, wow. welcome back.
0: Hi. And... รออยู่เลยครับ
2: แล้วทำอะไรกับกะทิ
0: ใส่น้ำกะทิลงไปในเปียกปูนเลยครับ
2: ใส่เยอะแค่ไหน
0: a little bit.
2: All right, just a little bit ก็ใส่นิดนึงไม่ได้มากครับ
0: ที่เชื่อลองไหมครับ
2: อยากลองด้วยครับ
0: รอนะครับระวัง
2: เป็นไงครับ
0: you looking good.
2: โอ้รอไม่ได้เลยอยากชิมด้วยฮะ
0: Can't wait to eat it
2: I can't wait
0: ยกขึ้นมาใส่ลงไป Yes ใส่งานลงไปครับ
2: ถูกต้องฮะว้าวขอลองด้วยได้ไหมครับโอ้เป็นไง
0: ฮะ Don't fail Oh yo
3: Oh yo
0: Oh ทุกคน Don't fail
3: Oh
0: ใ
3: ส่ไ
0: ป Yeah
3: I don't know how to do it
2: ได้แล้วนะครับชิมพร้อมกันดีกว่าฮะเกี่ยว
7: อ so delicious
2: อร่อยมากพิซซ่า
4: delicious
2: ชิมฮะ
3: delicious
2: ซีไน
0: oh delicious 100 by 100
2: so super delicious อร่อยที่สุดในโลก
0: ของหวานเนี่ยเราทำเสร็จแล้วต่อไปเราไปทำของคาวกันครับ
2: เมนูอะไรครับ
0: ข้าวผัดรถไฟไป
2: แล้วมีวัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไรบ้างครับ
0: ข้าว
2: เด็กๆลองพูดด้วยนะครับ
3: rice
0: rice ซอสปรุง
1: ซอส
8: ซอส
0: ไข
1: ่เอก
0: หมู
1: พอก
0: หอมใหญ
1: ่อันเนีย
0: นกระเทียม
1: garlic
0: แล้วก็ผักต่างๆนะครับ
1: vegetable
0: แล้วก็จะมาปรุงข้าวก่อนนะครับซอสปรุงนะครับใส่พอประมาณตามที่รสชาติเราชอบแล้วก็คลุกไปก่อนพี่คิมคลุกข้าวไปเลยครับน้องๆช่วยกันคลุกข้าวเลยครับการเอามือมาอังอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่ากระทะร้อนหรือยังครับซินนามอน
1: ออยล์
0: การใช้ไฟด้วยตัวเองควรระวังนะครับ
2: be careful ทางบ้านนะครับระวังตัวเอง careful
0: กาลิกนะครับ
2: กระเทียมมาแล้ว
0: กระเทียม
2: ว้าว yeah it smells good hot
0: เราใส่3ฟองพอครับ
2: all rightprofessional
8: yes
2: yeah onions
0: yeah ใส่เลยครับใส่เลยครับ
2: โอเค
6: I'm so hungry
2: me too
0: ได้กินแน่นอน
2: เนื้อหมูนะ
0: ครับเนื้อหมูใส่มาเลยครับลองนี้นะครับเราก็จะผัดให้เนื้อหมูสุก
2: โอเคผัดไปครับ looking good ทุกคนครับผมไม่คิดเลยว่าการเข้าครัวทำอาหารจะสนุกขนาดนี้ทั้งสนุกและอร่อยในเวลาเดียวกันนอกจากนี้แล้วยังช่วยให้เราได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วยครับสนุกมากๆเลยครับผมมาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าวเชิญเลยครับวันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะบริจาคด้วยหรือว่า Johnny the rice this one okay ปุ๊บอันนั้นอะไรคืออะไรครับ
5: this is a cucumber
2: เก่งมากพิซซ่ามีอะไรในมือครับใช้คำว่า spring onion
4: spring onion
0: เราเตรียมเมนูอาหารที่จะไปมอบบริจาคให้กับคนไร้บ้านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเมนูสเปเชียลสำหรับทีเชอร์มาฮอกครับมาฮอกก็จะมีส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวกับส่วนของตัวเนื้อที่จะมีรสหวานเค็มตัดกันครับ
2: แล้วกินยังไงใช้มือหรือเปล่าก
0: ินคำเดียวให้หมดเลยครับน้องๆเอาเลยคร
2: ับ
0: กินเลยครับ
2: และสุดท้ายเราจะทบทวนประโยคที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นของหวานมันน่ากินเลยพูดว่า it looks appetizing
6: it looks appetizing
2: เก่งมากแล้วพูดถึงรสชาติหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
6: sweet
8: เ
2: ปรี้ยว sour
6: sour
2: น้องคิมครับเผ็ด
6: spicy
2: ถูกครับเก่งมากเลยนะครับ
0: ทีเชอร์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกผมได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกมาก
2: ๆยินดีเสมอครับสนุกและอร่อยจริงครับ
0: ครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ Today was a lot of fun I didn't think the coincidence of meeting C9 and all of his friends would be such a fun and touching story for me This allows me to know that going to the kitchen in addition to helping us to enjoy the food we make also benefits from meditation and other things It's another very interesting activity and more importantly today I was involved in baking and donating to the homeless and next time what will the story be don't forget to follow along quiz challenge ในวันนี้ถามว่าส่วนผสมในข้อใดต่อไปนี้ไม่นิยมใส่ในการทำขนมไทย A sugar B lemonade C vinegar tick tock tick tock ding คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C vinegarซึ่งคำว่า vinegar แปลว่าน้ำส้มสายชูนั่นเองครับ
0: ไปบริจาคอาหารให้กับคนไร้บ้านนะครับ
9: เอาข้าวมาให้ครับ
10: This study started more than 10 years ago that I start to have a clinical problem. My latest research that I have a passion on this area is produce the materials for root canal retreatment. So first of all, I would like to explain about root canal treatment. If the patient have infection inside the tooth and patient may have pain and swelling and the dentist can help the patient to keep the tooth by performing the root canal treatment. So we open a small tunnel into the root canal and then clean inside the tooth. until the tooth have no infection. And then we will fill the root canal with the root canal filling materials. And then we restore the tooth. And in somehow, if the materials or the restoration is leaking, then patient may have a reinfection again. And to perform the treatment to help the patient to keep the tooth, then we may need to the root canal retreatment procedure. So the material that we need to remove the old root canal material, some of this material that have been used to remove this root canal filling are highly toxic and smell is very bad. Some of them is carcinogenic materials. So it's a toxic for the dentist and sometimes to the patient. My research is focusing on this problem. I decided to find out about natural product to remove the root canal filling, which is gutta percha. And we tested many materials. And then we find out that if we combine some of the natural product, we can get a good effect to remove the root canal filling materials, and it's less toxicity. We have tested the cytotoxicity test for the human cell, and we test the effect, how good of this material to perform during removing the root canal filling materials. And the quality of the material is very good. And we call this natural gutta percha removal product, which we call now the trade name is Gutta Clear, and is now a product of Faculty of Dentistry, Mahidol University. This material is produced in high quality factories, and we have FDA Thailand standard approval for produce of this material. So it's safe for the patient, it's safe for the dentist to actually use these materials. And in terms of smell, we actually give these materials for a dentist, around 1,000 samples to the dentist, and we get the feedback. And our product came out, the dentist liked the smell of our materials more than any other products. And the most important, the price of the materials, because it's produced in Thailand, the price is cheaper than the import material from overseas. And also, this will impact the cost for the patient. It's much cheaper, and hopefully in the future we can export this to our neighbor like Malaysia, Indonesia, or Laos, Myanmar. And this dentist already aware of my materials already. From one dentist, imagine of one small clinical problem, and then searching, try to solve this problem and develop until we get one of very best product can be used in the real patient. And it's one of a lifetime that you can have material of your own, and I feel so happy about that.

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Reign, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชานิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly อยู่อัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranvarinaria Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirikit and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะเป็นต้องพูด on stage ไหมในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ในออดิโทเรียมหรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage โชว์ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี้
1: สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับก็การทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงเพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบนี่ว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งนึงได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับ พอทำมาสักพักทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักนึงรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมท

0: สินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับตอนนั้นเริ่มเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมาอยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี
1: ่
0: ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามามีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจัง
1: ๆ
0: มากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
1: ้
0: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งไลน์ทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับ ขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
2: ครูขอถามนะคะ
0: คร
2: ูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนานาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียอันนั้นอาจจะเป็นเฟสสองเฟสแรกต้องมาจากเราก่
1: อ
0: นตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
1: ะ
0: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับแล้วเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการ คอนเฟิร์มว่าไอเดียเนี่ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคน

0: ตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตกไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
1: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
0: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราจะดูหนังด้วยก็ได
1: ้
0: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำมันมีความสดใหม
1: ่
0: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
1: ้
0: ครับ
1: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
0: ้
1: ให้เป็นงานหลักเลยพี่บีคิดอะไรอยู่ตอนนั
0: ้
1: น
0: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
1: อ
0: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
1: ให้ความรู้น้องทางบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าบีประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้
0: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วการเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู
1: ่
0: นะครับ IG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล
1: ์
0: ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเซิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขามีตัวเขาคนเดียวเขาเป็นแบบที่ดีที่ไปจะ
0: ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมก็ค่อยพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
1: รับมือคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
0: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมมีที่มีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ก็ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับ เรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอนเทนต์คอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี
1: ่
0: ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับ จำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อีกนอไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
1: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี้สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้น
0: ใช่
1: แต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นั้นเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: ว
1: ัน
2: ที
0: ่
2: เราร
0: ู้
2: สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เราทำมีรางวัลต่างๆผมเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
0: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขเรามีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
1: อ
0: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเอ้ยคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
1: ับ
0: มันเป็นกับดัก
1: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดนี่จะเข้าไปจับมือแล้วนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
0: คร
1: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะฮะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะฮะนี่คือคีย์เลยนะฮะกล้าที่จะเป็นตัวเองสองพื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยคนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมฮะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติดเอฟกันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมานี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองเสียงของคนภายนอกจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบุญ

0: ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาอะค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่เนี่ยคือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นนะคะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วหูพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฟังครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณมากเราคงต้องได้เจอกันอีกนะได้ร่วมงานกันอีกนะ
1: ได้ครับ
0: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้ The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบี
1: ้สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมุตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้ออาจจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าเลยคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 subscriber แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้

ลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: โค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมด

แต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะเป็นต้องพูด on stage ไหมในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติ

0: ลายแต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ในออดิโทเรียมหรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้วค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage show ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับการทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงเพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบดีกว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งหนึ่งได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับพอทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักนึงรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นเริ่มเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปี ก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเร

0: เอกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนำสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี
1: ่
0: ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามา มีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจัง
1: ๆ
0: มากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมาแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
1: ้
0: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งอะไรทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับ ขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
2: ครูขอถามนะคะ
0: คร
2: ูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนานาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียอันนั้นจะเป็นเฟสสองเฟสมาจากเราก่
1: อ
0: นตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
1: ะ
0: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการคอนเฟิร์
1: ม
0: ว่าไอเดียเนี่ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตบไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
2: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
0: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราจะดูหนังด้วยก็ได
1: ้
0: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
1: ่
0: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
1: ้
0: ครับ
2: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
0: ้
2: ให้เป็นงานหลักเลยพี่บี้คิดอะไรอยู่ตอนนั
0: ้
2: น
0: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
2: อ
0: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
2: ให้ความรู้น้องทั้งบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าบี้ประเมินยังไงคะว่า YouTube คนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบเนี้ย
0: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วการเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู
2: ่
0: นะครับIG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล
2: ์
0: ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเซิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขามีตัวเขาคนเดียว
0: ครับ
1: เป็นแบบที่ดีที่ป้าเราจะถึง
0: ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมค่อยๆพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
2: รับมือคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
0: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมมีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ก็ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับ เรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี
2: ่
0: ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อีกหน่อไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
2: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี
0: ้
2: สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธ ซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้น
0: ใช่
2: แต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
0: ครับผม
1: วันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เราทำมีรางวัลต่างๆถาโถมเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
0: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
2: อ
0: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
2: ับ
0: มันเป็นกับดัก
2: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
2: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดจะเข้าไปจับมือนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
0: คร
2: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเองสองพื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมฮะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติดเอฟกันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมานี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองเสียงของคนภายนอกจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาอะค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นนะคะ เริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วหูพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฟังครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณมากๆเราคงต้องได้เจอกันอีกนะ
0: ได้
2: ร
0: ่
2: วมงานกันอีกนะ
0: ได้ครับ
2: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้ The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะบี
0: ้สวัสดีครับ
2: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้อมาจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมฮะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
0: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าเลยคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: โค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident proneaccident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการFood Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการ

สูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fireในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ย

จจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

วัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตำหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: Welcome to
1: English Level Up
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up
0: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่นคะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไรคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า to ที่แปลว่ามากเกินไปและ enough ที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า to หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: แอมไทย
4: พี่เป็นคนไทย
3: แอมไทย
4: พี่ถูกลองมา
3: ใครมาลองผมแอมไทย
4: พี่เหนื่อย
3: ก็ถูกแล้ว
4: อ๋อถูกแล้วใช่ไหม
3: เหนื่อยดิครับผม
4: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired สองพยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
3: โอ้ฮัลโหล
5: ฮัลโหล are you

0: ตัว G ตัว R แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่ได้ไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูถามก็สิครับว่า what would you like to order
1: what would you like to order
2: I want a pizza
1: อ๋อเขาจะกินพิซซ่า what kind of pizza would you like
2: oh okay okay I would like a pepperoni
1: oh would you like extra cheese
2: extra cheese what extra cheese would be nice but not extra shit
0: ถ้าภาษาอังกฤษสั้นๆชีสเนี่ยจะแปลอุจจาระนะครับชีสชอช้างสลีสอเสือชีส Would you like extra cheese
1: อ๋อ Would you like extra cheese
2: pepperoni extra cheese thin crust okay
1: okay crust
0: ไม่ใช่ okay crust นะ crust คือ thin crust กับ thick crust จะแปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบาง
1: แป้งบาง
0: pepperoni เพิ่มเนยแข็ง
2: okay so do they have a large or regular
1: เล็กเกินละเล็กเกินละ
0: regular คือไซส์ปกติ large คือไซส์ใหญ่ว่าสิครับว่า we have both sizes
1: oh we have both sizes
2: so I'll take a large then
0: เขาจะเอาไซส์ใหญ
1: ่ we have special offer buy one get one free
2: okay I'll take regular then
1: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
0: ก็เปลี่ยนไซส
1: ์ okay sirWhat is your address?
2: Okay, so it is 3/9, the house with the white fence and the blue gate.
1: Okay, Mr. Bill Gates.
2: No, not Bill Gates, Blue Gate.
0: เขาไม่ได้หมายถึง Bill Gates อันนั้นมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่นเขาหมายถึง Blue Gate เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9 3/9 with the white fence ก็คือรั้วขาวๆและ Blue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
1: Okay, I will deliver itTo you oh. within 30 minutes.
0: ดีไปละ
2: ครับ
1: Sir, your pizza.
2: Hello, hello. You're too late.
1: พอส่งพิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
0: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงอ่ะคือต้องส่งพิซซ่าภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
1: พูดไงครับ
0: sorry to keep you waiting
1: sorry to keep you waiting
2: so how much does it cost
1: buy one get one free special offer for you
2: okay
1: 350 baht
2: okay here you go
1: right. ครับ
2: thank you all right
1: โอ้โหแบงค์ใหญ่ซะด้วย sir do you have small money
2: what small money
1: small bank
2: what small bank
0: hey small notes
1: โอ้ยไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
0: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคำว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์500เนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มๆคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทำไงรู้ไหมครับพี่เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแทน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ได้ไหมครับ
1: sirYou have any small note?
2: I'm sorry, but I don't.
1: I don't have some change.
0: พี่จะพูดอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ผมไม่มีเศษตังค์นะครับ
0: พี่ครับสิ่งแรกเลยครับถ้าจะเป็นประโยคลบต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียง change งองูอย่างนั้นสิครับเขาเรียกว่า change ต้องบอก I don't have any change.
1: I don't have any change.
2: Well, I'm sorry, I don't have any change either.
0: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์กันนะครับพี่
1: จะทำไงล่ะครับ
0: เขาไปหาตังค์แรกสิครับ
1: I have to go find some change.
3: Okay.เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ to แล้วก็ enough กันไหมคะ
4: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า you are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆคะมารู้จักคำว่า to กับ enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า enough คำว่า enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือคำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะ
3: คำว่า enough นะคะ

0: คะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น We have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะคำว่า to แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราใช้ to นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น This dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่า too many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น There are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะคำว่า too much แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น There is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไป
1: เอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพี่เด็ดกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: The evening before attacking Chantaburi
4: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
3: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
4: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลที่เหนื่อยล้า
3: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
4: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
3: Adding that if they wish to have breakfast they would have to win the city together
4: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได
5: ้ So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control
6: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเนี่ย
5: He has enough manpower and resources to build himself an armyA navy to regain Siam's lost sovereignty.
6: แล้วพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได้แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
5: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีเดียวง่ายกว่า
6: ง่ายกว่าเยอะ
5: โอเคนะฮะไหนเราก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
6: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
5: นะครับ let's check out King Taksin's shipyard and museum here
6: อ่ะฮะเราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
7: ถูกต้องอ่ะ And I know who's gonna guide us นี่เลยครับโทษนะครับพี่ครับพี่วันนี้ครับพี่
8: สวัสดีครับ
7: โอเคครับเดี๋ยวพี่เชิญนี่นะฮะของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วนะ
8: ครับผม
7: ถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
8: ครับได้ครับ
7: ขอบคุณ
8: เชิญเลยครับ
7: เชิญเลยครับต่อเรือ Naval Shipyard เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
9: นี่เป็นอู่ต่อเรือเสม็ดงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
5: So these are the basic tools needed in order to build this
6: โอ้เรียกเป็นเครื่องมือแบบเบสิกนะพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
5: แล้วเขาต่อกันยังไงพี่เล็ก
9: เอาไม้มาเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือลบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
5: so that's 100 battleships within 3 months
6: ดูนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
5: ซ้อมยังไงเหรอ
6: เนี่ย a drill
5: โอ้ drill นี่มันแปลว่าสว่านโถ่ drill อันนึงมันแปลว่าการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
9: อันนี้เป็นสว่านขุดเจาะครับสมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกปกสายไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
5: อ๋อใช่วัดดาวเส้นใช่ไหม
9: ครับ
5: alright so we got drills and your building equipments and all
9: อันนี้ก็คือกงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกงฮะถ้าไม่มีกงเรือก็จะต่อไม่ได
5: ้ Do you still have the original ships back then
6: เรือที่ยังอยู่เนี่ยยังมีไหม
5: แบบดั้งเดิมเลย
9: ยังมีครับยังมี
5: ขอดูได้ไหมพี
9: ่ได้ครับได้ครับ
5: โอ้โหใช่เลย
9: นี่เรือสำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมัยก่อนใช้ในการค้าขายนะครับ
5: Chinese vessel บ้านนี
10: ้ Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
5: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวอายุมานี้แล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี
9: ่สมัยตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นคลองฮะแล้วก็

0: ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็เอารูปเรือของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
1: Back in the old days this used to be a canal
2: local peopleThey put up walls around it. เอาดินไปถมทำเป็นกำแพงกั้นไว
3: ้โอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลยพ
1: ี่
3: เล็ก
1: ครับ And if you guys want to come to this shipyard museum
2: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
1: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: นะฮะ You come here and take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
2: มาเจอพี่เล็กเขาได้
1: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนั่นแถวนี้นะ
4: อยู่ประจำครับผม
1: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าต่างต่อละสวัสดีครับพี่ครับ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
6: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough manpower and resources to build himself an army
5: เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนี่ยต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough ใช้อะไรดีคะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะ Is the water hot enough น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะ
6: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง do หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ enough นั่นเองค่ะ Are there enough pencils for everyone มีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough นะคะแปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะ too แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะ
5: แล้วถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ PleaseDon't drive fast ใช้อะไรดีคะระหว่าง too หรือ enough ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า too นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะ
6: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า There were many people in that store yesterday ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ too นั่นเองค่ะ There were too many people in that store yesterdayแปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะ
5: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
6: ต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า very ที่แปลว่ามากค่ะ
6: วันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้าง
5: คำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent แทนค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น her car is in excellent condition รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยมเห็นไหมคะน้องๆเราใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะ แทนที่เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใช้คำว่า starving แทนนั่นเองค่ะแปลว่าหิวมาก I haven't eaten anything since this morning I'm starving now ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิวมากๆและแทนที่เราจะใช้ very small ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น the letters are so tiny you need a magnifying glass to read it ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะแทนที่เราจะใช้คำว่า very old ที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancientแทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น This is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณคำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ really quiet ให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น The empty house was completely silent บ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค่ะ
6: เห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ
5: ต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
6: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
4: คือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะ
7: ฟ้า
4: ค่ะ
7: 100%
4: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
7: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
4: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง70เซนเนี่ยนะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์จะมีคีบไว้อ่ะตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำทั้ง2ล้อค่ะ
7: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได
4: ้
7: ให้ขับเคลื่อนในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
4: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
7: เรือ
4: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกนะคะครอบชั้น
8: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
7: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
4: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย
7: uh-huh. อ
4: ยู่ทุกปีเลยนะ uh-huh. ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่ะ
7: huh?
4: เสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมาตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะดีกว่ารถปกติด้วยซ้ำไป
7: แล้วเรื่องการชาร์จ
4: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว
7: ่
4: าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90กิโลต่อการชาร์จ1ครั้ง
7: 90โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
4: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก
8: แล้วสงสัยไหมคะว่าราคาขายรถคุณสมบัติดีๆแบบนี้จะแพงกว่ารถใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า
4: ราคานี้พอๆกับรถน้ำมันเลยค่ะก็คือนอกจากประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนแนนซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรก็น้อยลงนะคะการแมนเทนแนนซ์ก็จะถูกกว่า
8: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
7: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
4: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166กิโลชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12หน่วยเฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23สตางค์
7: เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
4: ับ ค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปก

0: ติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปอะค่ะ
1: โอ้4เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากไหมผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
0: อันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดูนะคะ
1: 8แอมป์คำว่า8แอมป์ผมไม่เข้าใจว่ามันแอมป์มันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่แอมป์ยังไงครับผม
0: ถ้าคุณฟูจิเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
1: ะ
0: หม้อสุกี
1: ้เดี๋ยวหม้อสุกี้ใช้8แอมป
0: ์ค่ะ
1: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
1: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
0: นี่คือปลั๊กปกติเลย
1: นี่คือปลั๊ก
0: ใช
1: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
0: อะแดปเตอร์
1: อะแดปเตอร์เปลี่ยน
0: เหมือนโทรศัพท์เราเนี่ย
1: เปลี่ยนไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถแล้วหัวเสียบคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
1: หัวเสียบอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ค่ะอันนี้เป็น
1: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหม
0: ปลอดภ
1: ั
0: ยค่ะ
1: ไม่มีการ
0: ไม่มีค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
1: เก็บบ้านเลยไฟบ้านนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
0: ใช่แล้วเราก็เปิดนะคะ
1: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
0: เสียบแค่นี้ค่ะ
1: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
0: ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็จะ
1: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วดิ
0: ใช่ค่ะ
1: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร์
1: แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็นี่คือหม้อแปลงเปลี่ยนไฟเข้าไป
2: รายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในเมืองไทยและน้องๆทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรน้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะยกตัวอย่างเช่น he works for a company that manufactures car partsแปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น the company has established its first manufacturing base in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะส่วนคำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of motor cars ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยไปเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างวันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า too แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอค่ะจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะTo ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป To many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป Too much ขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไปและคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่สองค่ะคำว่า very hungryเราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่3ค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่4ค่ะคำว่า very old เราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่5ค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักรmanufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacturer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ผลิต เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า don't have a cow ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่า

0: ไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า don't freak out นั่นเองค่ะ
1: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Yeah. Incredible.

0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
1: 对于许多人来说，我旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，我试试于在加大和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
3: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
3: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชีย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความ

0: ตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
1: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
0: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: Professor, are you ready?
1: I'm ready.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the

0: game, Spelling Audition.
1: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูก

0: พร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อมิ้นค่ะ
0: น้องมิ้นอายุเท่าไหร่ละคะ
1: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is needle
1: N-E-D-N
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
3: จินนี่ค่ะ
0: จินนี่กี่ขวบแล้วคะ
3: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
2: Your word is exercise
3: E E X E R C I S E
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Good job. คุณก่อนนิดนึงเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
3: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
0: นี่แสดงว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
3: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือน้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
4: 99.9%
0: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is award
4: A W A R E
2: Okay, your answer is Correct Great job Congratulations
0: 99.99 ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: แล้วในสุดท้ายน้องพิวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Mic Stop ได้เลยค่ะตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ Mic Stop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องพราวค่ะ
0: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 12ค่ะ
0: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
5: 50 50ดีกว่า
0: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
2: Your word is mystery
3: M Y S T E R Y
2: Your answer is correct congratulations
0: หลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ไบค์สต็อปเย้โอ้ตอนนี้ที่ไบค์สต็อปของเรานี่เป็นสาวสาวสาวนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
6: น้องเฟรดครับ
0: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
6: 12ขวบครับ
0: มั่นใจแค่ไหนคะ
6: 60% ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is gallery
6: G A L L E R Y
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังลุ้นอยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ไบค์สต็อปเลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ต้นข้าว
0: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว Professor
2: Your word is delivery.

0: LIBRARY ผิดแน่นอน
1: บอกเองเลยเหรอ
2: Incorrect. I'm sorry. You were very close. The correct way to spell delivery is DELIVERY
1: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข
3: น้องไอค่ะ
1: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
3: 9ขวบค่ะ
1: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is honor
3: o r a n g e
2: incorrect I'm so sorry the correct way to spell honor is h o n o r you spelled orange they sound similar
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อพลอยค่ะ
2: So how are you feeling right now?
4: I'm feeling great.
2: Well, you only have one word to win.
4: Okay.
1: Let's play spelling.
2: Your word is formula.
4: F-O-R-M-U-L-A, right?
2: Your answer is correct. Congratulations.
1: Yeah, yeah, yeah. Oh, professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
4: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying.
1: Professor, is that a correct sentence?
2: That is a correct sentence.
1: It's a very long sentence.
2: It's a good sentence.
1: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไมค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD รอมรับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
2: Spelling Charity
5: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
6: พร้อมมาก
1: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
6: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
6: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
6: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกๆออกรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่า

0: หมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องจินนี่เลือกอะไรคะ
1: หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House
2: yeah.
0: ดีใจ House แปลว่า
2: บ้านค่ะ
0: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
2: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
0: แต่รู้ก็เลยดีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: We will start now. Door.
2: D-O-O-R.
3: Window.
2: W-I-N-D-O-W.
3: Floor.
2: F-L-O-O-R.
3: Roof.
2: R-O-O-F.
3: Fence.
2: F-E-N-C-H.
3: Fence.
2: Pass.
3: Garage.
2: Again, please.
3: Garage.
2: Pass.
3: Backyard.
2: Pass.
3: Garden.
2: G-A-R-D-E-N.
3: Mailbox.
2: M-A-I-L-B-O-X.
3: Kitchen.
2: K-I-T-C-H-E-N.
3: Fence.
2: F-E-C-H.
0: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
3: The correct way to spell fence is F-E-N-C-E.
0: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
2: ไม่รู
0: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
3: The correct way to spell garage is G A R A G E
0: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปรอที่ใบสต่อได้เลยน้องเพียวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ1
4: 9
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร Vegetables แต่ว่าอะไรคะ
2: ผลไม้ผักค่ะ
0: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
2: ชอบค่ะ
0: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: Let's play spelling
3: We will start now. Pepper.
2: Pass.
3: Kale.
2: Pass.
3: Bean.
2: Bean.
3: Taro.
2: Pass.
3: Ginger.
2: Pass.
3: Cabbage.
2: Pass.
3: Pumpkin.
2: Pass.
3: Sprouts.
2: Pass.
3: Baby corn.
2: Pass.
3: Mushroom.
2: M-U-S-H-R-O-O-M.
3: Pepper.
2: Pass.
3: Kale.Taro. Ginger.
2: G-I-N-G-L-E.
3: Ginger.
2: Pop.
3: Cabbage.
2: Pop.
3: Pumpkin.
2: P-U-M-P-L-E.
3: Okay.
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
3: The correct way to spell pumpkin is P-U-M-P-K-I-N.
0: Pumpkin.นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
2: ไม่รู้ค่ะ
0: พริกไทยค่ะ
3: The correct way to spell pepper is P E P P E R
0: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถาม professor กันนะคะ
3: The correct way is G I N G E R
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำร่วมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
5: ตื่นเต้นค่ะ
0: เต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
5: เลข7ค่ะ
0: หมายเลข7โอ้กองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไรFamily คือ
5: ครอบครัวค่ะ
0: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling

0: start now. Sun.
1: S-U-N. Oh, S-O-N.
0: Ant.
1: A-U-N-T.
0: Sister.
1: S-I-S-T-E-R.
0: Father.
1: F-A-T-H-E-R.
0: Mother.
1: M-O-T-H-E-R.
0: Uncle.
1: N-U-N-C-L-E.
0: Brother.
1: B-R-O-T-H-E-R.
0: Nephew.
1: N-E-P-H-E-W.
0: Cousin.
1: C-O-U-S-I-N.
0: Grandfather.
1: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R.
0: Oh! Mot Lao, congratulations!
2: ของเพื่อนๆ เป็น19คำค่ะเก่งมากเลยเย้เป็นหน้าตาที่ไฟสตอร์เลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วหมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
2: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
2: let's play spelling
0: we will start now cute
3: k c u t e
0: Smart.
3: S-M-A-T-E.
0: Smart.
3: S-M-A-T.
0: Smart.
3: S-M-A-R-T.
0: Long.
3: L-O-N-G.
0: Ugly.
3: U-G-L-Y.
0: Happy.
3: H-A-P-P-Y.
0: Nice.
3: N-I-C-E.
0: Genius.
3: Pass.
0: Beautiful.
3: B-E-U-E.B-E-U-A F-D-T-Y F-U-L
0: Beautiful
3: B-E-U-A T-Y F-U-L
2: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ Beautiful เราไปถาม Professor กันดีกว่าค่ะว่า Beautiful สะกดว่ายังไง
0: Beautiful is spelled B-E-A-U-T-I-F-U-L
2: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า what was the other words that he missed
0: the other word was genius and that is a tough word it is spelled G E N I U S
2: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเสียงกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
4: 1ค่ะ
2: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
5: ม
2: ั
5: น Oh god no
2: why oh god no ทำไมคะทำไม
5: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
2: ไม่ค่อยชอบเดือน
5: แล้วก็โอเคได้ค่ะ
2: พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ let's play spelling
0: we will start now May
5: M A Y
0: June
5: J U N E
0: July
5: J U L Y
0: April
5: A P R I L
0: August
5: A U G U S T
0: October
5: O-C-T-O-B-E-R
0: November
5: N-O-V-E-M-B-E-R
0: September
5: S-E-P-T-E... What? I can't remember. Do it again, okay.
0: September
5: S-E-P-T-E-M-B-E-R
0: January
5: J-A-N-U-A-R-Y
0: February
5: F-E-B-R-U-A-R-Y
0: Perfect
5: P-E-R-F-E-C-T... What?
0: No, I mean you did a perfect job!
2: Yay! Congratulations! เก่งมากเลยน้องพลอยไฮไฟว์เย้โอ้โหสุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลย

0: และในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
1: ่11,500บาท
0: ไอ้ยักคิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมาร่วมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: Blessed are those who give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around Good morning
0: Bye
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
5: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
4: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
6: พี่ว่าความงดงาม
7: ความงดงาม
6: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
4: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
8: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป

0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวจึงมีอาหารอร่อยเป็นของคู่กันนักเดินทางจึงมักหาเมนูเด็ดประจำถิ่นหรือวัตถุดิบขึ้นชื่อและแม้เมนูเหล่านี้จะเป็นอาหารแบบเดียวกันหากถูกเสิร์ฟผ่านรสมือนักปรุงที่ต่างกันการเพิ่มประสบการณ์และความถนัดของนักปรุงก็ทำให้เมนูนั้นแตกต่างออกไปเกิดเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมในเมนูอาหารหรือคุกเคาเจอร์ที่รวมเอาทั้งสังคมศิลปะเทคนิคของสถานที่นั้นไว้นั่นเอง
1: คือในความคิดผมคิดว่ารสชาติอะไรที่มันพอที่มันจะอะแดปเข้าได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นอาหารขึ้นมาได้ความขีดจำกัดมันจริงๆอาหารมันอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วรสชาติที่ลงตัวในแต่ละร้านที่คิดว่ามันควรจะเป
2: ็
1: น
2: ในมุมมองของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดเนี่ยผมว่ามันคือยุคนี้เลยครับตอนนี้คือทั่วโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดไม่ว่าตอนนี้คุณอยากได้ปลาจากญี่ปุ่นเหรอคุณอยากได้กุ้งล็อบสเตอร์จากอลาสก้าเหรอคุณอยากได้อะไรอ่ะคือตอนนี้ทุกคนบนโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างฟิวชั่นกันได้หมดไม่มีขีดจำกัดอาหารไม่มีถูกผิดเลยมีแค่อร่อยไปต่อได้

0: เราได้เห็นเมนูหน้าตาสวยงามแต่งแต้มจากฝีมือเชฟแต่ละท่านในรายการของเรามาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งบางเมนูที่มีเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทำให้เมนูดูแปลกตาขึ้นสวยงามคล้ายงานศิลปะโดยมีเชฟผู้เป็นศิลปินและในเทคนิคเหล่านั้นยังซ่อนรสชาติที่ศิลปินต้องการบอกถึงตัวตนของวัตถุดิบท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เอาไว้กลายเป็นเมนูล้านนาแกสโทรโนมีที่หากได้ลองแล้วละก็คงจะคิดถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือคือการเอาวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะครับเอามาปรุงให้รับประทานได้ทุกวันแล้วก็เหมือนกับเขาประยุกต์เอาอาหารตามฤดูกาลพวกผักนะครับแล้วก็มีการปรุงรสที่ไม่เยอะเน้นการชูวัตถุดิบครับ
2: แต่ละที่ครับก็จะมีของที่แต่ละท้องที่มีไม่ว่าผักไม่ว่าเนื้อสัตว์เครื่องเทศอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโซนไหนเนี่ยที่มีอะไรเขาก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยมาทำ

0: คือมันเป็น local ingredient ของจริงครับ
1: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้เทคนิควิทยาศาสตร์หรือ molecular gastronomy เข้ามามีส่วนในกระบวนการการทำอาหารไปจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟพร้อมพาไปดูเทคนิคที่ร้านต่างๆนำไปใช้ได้หรือแม้แต่คุณผู้ชมเองจะลองทำตามที่บ้านก็ดูน่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูสเต็กไก่ซอสกาแฟที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟต้าเชฟจากย่านคูเมืองเชียงใหม่ที่เชื่อว่าหากมีสถานที่พักอบอุ่นไว้ต้อนรับแขกแล้วอาหารดีๆก็ถือเป็นหน้าตาของเจ้าของบ้านเช่นกันเมนูนี้จะใช้เทคนิคไหนบ้างไปคุยกับเชฟต้ากันครับ
0: ครับผมณัฐกิจเอ็มศิลานันท์ฮะเจ้าของร้านฟอร์เต้ครับรู้จักผ่านศูนย์ฟินนะครับก็คือมีข่าวเข้ามาบอกว่าร่วมโครงการจะมีอบรมก่อนก็ไปอบรมโฟร์ซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคด้วยสอนเรียกว่าทฤษฎีด้วยก็ครบเครื่องอยู่คือเทคนิคเนี้ยหลายตัวก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงครับคือมัน applicable ครับคือเอามาใช้ได้เลย อย่างเช่นเราจะมาซูวีเรามาสโมกอะไรเงี้ยเราลงทุนเครื่องมือเนี้ยก็พอๆกับเราซื้อเตาซื้อกระทะหม้ออะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงเนี้ยมันใช้ได้จริงเลยถ้าเป็นอย่างแรกเลยคือเพิ่มมูลค่านะมันอาจจะเหนือกว่าในด้านของรสชาติไหมหรือว่าด้านดีไซน์ไหมเรื่องเพดติ้งไหมหน้าตาไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรามองว่าเป็นองค์ประกอบหลายส่วนแล้วกันแล้วก็ไอ้เทคนิคเนี้ยมันอาจจะช่วยแค่บางส่วนก็จริงแต่มันยกทั้งเพดนั้นขึ้นมาได้วันนี้เป็นสเต็กไก่ซอสกาแฟเราเลือกไก่กับกาแฟมาก่อนพอเราทำเป็นเหมือนสเต็กแล้วก็จะมีเหมือนกับไซด์ดิชเป็นเครื่องเคียงผมก็เลือกมันฝรั่งเพราะว่ากาแฟเนี้ยมันจะเข้ากับพวกครีมพวกชีสได้ดีอยู่ละก็เลือกเป็นมันอบแล้วก็จะมีผักเพิ่มความเฟรชมาตัดความเข้มข้นนิดหน่อยจะมีแครอทกับแตงกวาก็คือไก่เราครับเราจะบรายไก่ก่อนเราจะเติมเกลือกับน้ำตาลเข้าไปในโปรตีนเพื่อให้มันนุ่มขึ้นมันฉ่ำขึ้น

ส่วนซอสเราก็ตั้งสต๊อกทำรูเหมือนทำซอสปกติเลยครับทำเหมือนบราวน์ซอสแล้วเราก็จัดเราจะเติมไซเดอร์เข้าไปหน่อยเราเอาเปรี้ยวมาตัดขมหน่อยนึงเติมกาแฟเข้าไปแล้วก็เราเติมหวานด้วยน้ำผึ้งดอกกาแฟเหมือนกันเพื่อให้กลิ่นมันซิงกันส่วนตัวมันอบแล้วก็สไลด์มันเป็นแผ่นเราทำเป็นกาแตงดาฟินัว

0: สมมติเราจะสร้างรสชาติขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเนื้อสัตว์เนี่ยในตัวเนื้อของมันอะโอเคไหมสมมติเราเอาไก่ธรรมดามาหมักโอเครสชาติมันอาจจะจัดก็จริงอาจจะเข้าเนื้อแต่ว่าการที่มันได้ถูกการเตรียมที่ดีกว่าตัวมันอะจะโดดเด่นขึ้นเรื่องการซูบีก็เหมือนกันถ้าเกิดเราย่างเลยเราย่างเลยเราอาจจะได้เนื้อที่มีบางส่วนที่แห้งไปอาจจะเวลาเกินอาจจะเวลาไม่สุกเพราะว่าความร้อนมันสัมผัสผิวของเนื้อสัตว์ไม่เท่ากันแต่พอเป็นซูวีเราแช่อยู่ในน้ำเนี่ยความร้อนมันเท่ากันหมดเสมอแบบไม่ว่าจะส่วนนั้นจะหนาหรือส่วนนั้นจะบางแล้วก็การสโมกก็เหมือนกันครับบางทีแล้วเราอาจจะต้องย่างถ่านย่างบนเตาถ่านเพื่อเราจะได้กลิ่นสโมกแบบนั้นหรือว่าใช้เวลานานอาจจะต้องมีเตาที่แบบว่ามีท่อสโมกพิเศษมันอาจจะไม่เหมาะกับครัวปิดหรือว่าครัวในร้านอาหารแบบนี้อะไรเงี้ยด้วยเทคนิคเราเนี่ยที่เราใช้มันเลยทำให้เมนูพวกนี้มันโดนยกระดับขึ้นมามันเด่นขึ้นถ้าบอกว่าการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาสำคัญแบบสำคัญมากเลยฮะเราทำอาหารตามสั่งขายได้ไหมขายได้แต่ว่าพอมีอาหารใหม่ขึ้นมาณตอนนั้นที่มันถูกสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมามันอาจจะยังไม่โอเคหรือไม่พอดีก็ได้แต่ว่าพอมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมาตัวที่พัฒนาต่อจากมันไปเรื่อยๆครับคือการเติบโตหลังจากนั้นอ่ะมันอาจจะเปิดเส้นทางใหม่ไปเลยก็ได้ณวันนั้นเมนูใหม่มันอาจยังไม่เป็นที่นิยมมากก็จริงแต่พอมันพัฒนาต่อไปหรือมันปรับให้มันเข้ากับโลคอลแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็เปิดเส้นทางใหม่ไปเลยมีผู้คนที่กินอาหารเป็นเพื่อประทังชีวิตประจำวันแล้วบางครั้งอย่างเราเองเราก็จะแบบในโอกาสพิเศษแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เปิดประสบการณ์ใหม่การที่แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันน่าตื่นเต้นกว่ามันน่าสนใจกว่า
1: ถือว่าเป็นเมนูที่มีทีเด็ดของกลิ่นกาแฟจากการไบรนิ่งที่นอกจากจะทำให้เนื้อไก่ดูซึมรสชาติเข้าไปทั่วทั้งชิ้นแล้วยังช่วยให้สัมผัสของไก่นุ่มขึ้นก่อนที่จะนำไปซูวีอีกครั้งเพื่อความนุ่มเข้าไปอีกระดับมาพร้อมซอสที่อินฟิวส์กินกาแฟให้ดื่มด่ำกับกาแฟอันกลมกล่อมแต่ไม่กลบพระเอกอย่างสเต็กไก่ก่อนเสิร์ฟยังคลุ้งไปด้วยกลิ่นจากการสโมกเชื่อแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้จัดเต็มด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์และยังน่ารับประทานอีกด้วยครับศาสตร์แห่งอาหารการกินเชิงโมเลกุลหรือที่เราเรียกว่า Molecular Gastronomy นั้นคือการนำวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีของส่วนผสมระหว่างการทำอาหารแม้เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบการทำอาหารสมัยใหม่แต่การปรุงอาหารโมเลกุลนั้นก็เกิดขึ้นมาได้หลายสิบปีในต่างประเทศอย่างเช่นเมนูที่เราคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นเม็ดคาเวียร์ที่ไม่ใช่ไข่ปลาแต่เป็นน้ำมันน้ำผลไม้หรือมูสโฟมจากช็อกโกแลตหรือจากซุปเป็นต้นครับซึ่งทุกครั้งที่อาหารถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคเหล่านี้มักจะสร้างความตื่นเต้นให้นักชิมโหยหาอยากลิ้มลองอยู่เสมอ
2: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณาเดชรัตนากูลนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยปกติเรื่องของการทำอาหารแล้วนะคะจริงๆแล้วมีวิทยาศาสตร์สอดแทรกไปอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทำอาหารก็มีวิทยาศาสตร์สอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการที่ทำให้อาหารที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีสีนะคะตามที่เราต้องการมีกลิ่นมีรสชาตินะคะวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย

0: ของการทำอาหารให้มันดูมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นหรือน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหรือมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทำให้ตัวอาหารของเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความน่ารับประทานแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ของการใช้เรื่องของเครื่องปรุงต่างๆนะคะในการที่จะเอามาช่วยเสริมในเรื่องของกลิ่นรสชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเทคนิคเรื่องของการปรุงนะคะการใช้อุณหภูมิหรือความร้อนต่างๆซึ่งก็จะมีผลเรื่องของระดับการสุกหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะของตัวอาหารที่เราจะปรุงขึ้นมานะคะรวมถึงเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้ได้สีได้กลิ่นรสชาติรวมถึงทำออกมาแล้วเนี่ยนะคะยังมีความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคด้วยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะคะตอนนี้ก็จะมีการเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะมากนะคะนะอย่างเช่นเทคนิคการทำซูวีนะคะปกติถ้าเป็นการทำปรุงอาหารแบบปกติทั่วไปนะคะเราหมักเนื้อแล้วก็เอาไปปรุงให้สุกเนี่ยเนื้อก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วก็ด่างแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเชื่อว่าในโรงงานแปรรูปอาหารหลายที่เลยใช้ตัวนี้อยู่แต่เราอาจจะไม่ทราบกันนะคะจริงๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันถูกเอามาใช้มานานมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องของการถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะไม่ว่าจะใช้กระบวนการทำแห้งกระบวนการแช่เย็นกระบวนการแช่เยือกแข็งใดๆก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกนี้นะคะไปทั่วโลกเลยเราก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารพวกนี้เข้ามาเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในบ้านของเรานะคะอย่างทุกวันนี้การตลาดทุกวันนี้นะคะก็คือจะเน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะคะหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายในหนึ่งคำเนี่ยมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้นะคะเกิดความว้าหรือว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยนะคะในการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบอาหารที่เป็นแบบเดิมๆของเราเคยเป็นซอสก็เป็นน้ำนะคะก็กลายมาเป็นเม็ดบีหรือว่าเป็นส่วนผสมในพวกเครื่องดื่มต่างๆก็จะทำให้เรื่องของได้กลิ่นรสชาติหรือมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นพูดง่ายคือมันจะสร้างเรื่องของความน่าสนใจหรือสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆนั่นเองค่ะ
1: และเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูเบอร์เกอร์เล็กทูเอิร์ธนำเสนอโดยเชฟเบสเชฟหนุ่มหัวใจร็อกสตาร์ผู้สร้างตำนานอเมริกันเบอร์เกอร์ให้คนไทยติดใจที่ร้านร็อกมีเบอร์เกอร์มาแล้วเมนูวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยเทคนิคแบบไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมเบสนะครับจากร้านล็อกมีเบอร์เกอร์ครับมันมีน้องๆครับกับพี่ๆจากคณะอุตสาหกรรมการอาหารนะครับก็ได้สนใจมาติดต่อมาพูดคุยกับล็อกมีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมในโครงการแกสโตรโนมีนะครับแต่ประมาณช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารมามากพอที่จะเข้าใจในเรื่องแกสโตรโนมีนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนตัวเองเริ่มพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมครับก็จริงๆความรู้ด้านแกสโตรโนมีผมพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายศาสตร์ที่ได้คุยกับเชฟประชันแล้วเขาได้มีการแนะนำมานะครับว่าแกสโตรโนมีวิธีนี้มันเหมาะกับร้านอาหารประเภทเหมือนล็อกมีเบอร์เกอร์พอวัตถุดิบพื้นบ้านของเชียงใหม่เนี่ยดีจริงๆผมใช้กับมือผมรู้เลยว่าดีมากจริงๆอยากใช้มากหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะรูปแบบของร้านผมบางทีเราต้องออเดอร์เป็นจำนวนมากมันเลยไม่ได้ใช้เกือบทุกอย่างก็เมนูที่ทำในโครงการ Gastronomy นะครับชื่อว่า Lake to Earth นะครับเป็น Surf and Turf Style Burger นะครับ

อย่างแรกก็ที่ผมคิดก็คือว่าต้องมีองค์ประกอบให้มันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันนึงนะครับส่วนตัวกุ้งนะครับกุ้งกุลาผมแยกเอาเปลือกกับหัวออกมานะครับเอาไปทำน้ำมันนะครับแล้วก็เอาน้ำมันมาทำตัวพาวเดอร์เอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับ

ส่วนตัวเปลือกผมไปเอาไปทำเป็นซอสบิสนะครับสไตล์ฝรั่งเศสแต่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเป็นซอสบิสสไปซี่นะครับรสชาติแบบต้มยำนะครับตัวกุ้งเนี่ยเอาไปทอดกับผงที่ทำจากตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัวซอสบิสเนี่ยเราเอาไปใส่ในกระบอกไซฟอนทำเอสปูม่านะครับส่วนตัวมายองเนสกระเทียมดำก็ทาที่ขนมปังครับผมก็เลยเอาผักเชียงดาเนี่ยครับไปผัดในบราวน์บัตเตอร์กับเบคอนนะครับเพื่อเป็นผักรองนะครับ

0: รสชาติมันจะออกเป็นสไตล์ไทยนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซอสหลักมันเป็นซอสที่เป็นซอสบิดสไตล์ฝรั่งเศสแต่เรามาปรับเปลี่ยนเครื่องเทศข้างในให้มันเป็นเครื่องเทศเหมือนต้มยำครับมันก็จะไม่เลี่ยนมากก็จะออกเป็นเปรี้ยวหวานนะครับก็รสชาติทานไม่ยากครับเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟสไตล์เบอร์เกอร์นะครับโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเข้ามาประยุกต์ทำยกระดับวัตถุดิบของพื้นบ้านของเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบอินทรีย์ก็ปกติร้านเราทำแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับแต่ว่าเราเสิร์ฟในลักษณะของเป็นแคชชวลนะครับคือเป็นแบบว่าเสิร์ฟแบบเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับแต่ว่าการยกระดับก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้ผมคิดเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ทางฟินหามาเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเชียงใหม่นะครับผมคือผมรู้สึกว่าแกสโตรโนมีเนี่ยอาหารบางประเภทเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็น texture เดิมแต่อาหารบางประเภทเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยน texture เป็นแกสโตรโนมีเนี่ยมันเพิ่มความน่าสนใจขึ้นผมว่าแกสโตรโนมีก็เหมือนเป็นการเปลี่ยน texture ของอาหารมากกว่าแล้วก็หน้าตาเปลี่ยนรูปร่างนะครับแต่สำคัญแล้วคือรสชาติมันต้องคงของวัตถุดิบหรืออาหารประเภทนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในความคิดผมเนี่ยแกสโตรโนมีเนี่ยไม่ได้เหมาะกับอาหารทุกประเภทแต่เหมาะกับอาหารบางประเภทที่จะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ครับ
1: เบอร์เกอร์สุดสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารด้วยวิธีเพาเดริงอบอวนด้วยกลิ่นจากน้ำมันกุ้งวางบนเจลลี่ผักดองที่เปลี่ยนจากผักดองแบบเดิมให้ทานง่ายขึ้นข้างๆกันมีซอสต้มยำที่อัดก๊าซเข้าไปจนได้เนื้อสัมผัสที่บางเบาตบท้ายด้วยกลิ่นควันไม้แอปเปิลเป็นเมนูที่คงจะระเบิดความอร่อยในแบบแก๊สโตรโนมีสุดๆ

ในวันนี้เราได้เห็นเมนูที่ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทั้ง2เมนูยิ่งตอกย้ำคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดได้ชัดเจนขึ้นไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเมนูอาหารที่สร้างจากไอเดียของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจนเกินจินตนาการของเราไปเลยก็ได้ล่ะครับที่สำคัญเราได้เห็นแล้วว่านวัตกรรมกับอาหารที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับมูลค่าของเมนูนั้นจะสูงขึ้นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความตั้งใจของศิลปินหรือเชฟผู้รังสรรค์เมนูที่จะเห็นค่าของวัตถุดิบนั้นแล้วใช้เทคนิคเล่าเรื่องราวในจังหวะที่พอดีและหากเมนูนั้นมีเสน่ห์ก็อาจจะถูกจริตถูกใจนักชิมในวงกว้างอย่างแน่นอนล่ะครับความอร่อยในเชียงใหม่ยังมีอีกหลายเมนูที่อยากชวนให้นักเดินทางไปลิ้มลองถึงถิ่นโดยเฉพาะถ้าได้กินตอนร้อนๆจากเตาคงจะฟินกันสุดๆเลยล่ะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: As we start of the fight, every boxer performs the Vaikru Muay Thai ritual. This is a secret and enchanting ceremony to show respect to their teachers and to inherit the spirit of Muay Thai. Every evening at this stadium, there is not only thunderous cheering and thrilling excitement, but also a display of Thai culture to the world.
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool, yeah.
0: From the past to the future, Ratchadamnern continues to stand as an honorable boxing ring, old but never quiet. Because there's a way it progresses without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งค่ะถือว่าเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ฆ่าชีวิตทั้งคนไทยและทั่วโลกค่ะและสำหรับประเทศไทยของเรานะคะผลสำรวจนะคะเขาก็บอกว่าทุก1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง6คนหรือปีละกว่า 50,000 คนเลยล่ะค่ะโอ้โหน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเพื่อชีวิตและก็ร่างกายนะคะสุขภาพของคุณที่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคหลายโรคนี้และกุญแจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราต่อสู้กับโรคหลายนี้ได้นั่นก็คือการตรวจวินิจฉัยที่เร็วเพื่อการรักษาที่สำเร็จผลนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าโรคมะเร็งโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราทำความรู้จักให้เป็นดีเราจะชนะจริงหรือเปล่าคะ
1: เราจะมีโอกาสชนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วมะเร็งทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงก็จัดการกับมันได้มันก็ไม่แสดงอาการออกมา
0: อ๋องั้นหมายความว่าตอนนี้ในร่างกายของภาควันเองก็มีเซลล์มะเร็งอยู่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายเราจะไม่ได้รับ

0: ท็อกซินเลยนะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงระบบต่างๆเราทำงานได้ดีเจ้าเซลล์มะเร็งของเราเนี้ยมันก็ไม่มีผลมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
1: อ้าวงั้นก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้เหรอคะที่เคยได้ยินมาว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้นะนี่คือเรื่องจริง
0: ครับมะเร็งมันขึ้นอยู่กับระยะมะเร็งชนิดของมะเร็งสุขภาพของคนคนนั้นแล้วก็

0: กรรมนะครับแต่ถามว่าป้องกันกับรักษาไหนง่ายกว่าป้องกันง่ายกว่าแน่นอนครับ
1: นะคะคุณหมอคะแล้วมะเร็ง3อันดับแรกๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
0: ยอดฮิตเลยนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งปอดนะครับมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่
0: ครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็มะเร็งตับเหมือนกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมครับ
1: โอ้แล้วอย่างนี้โรคมะเร็งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีสาเหตุที่แตกต่างกันไหมคะ
0: แตกต่างกันครับเกี่ยวกับมะเร็งตับก่อนนะครับมะเร็งตับเนี่ยก็ตับปกติจะเป็นอวัยวะที่กรองของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับแต่ถ้ารับของเสียมากๆเข้ามันก็กรองไม่ไหวมันก็เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมา
1: ของเสียที่ว่านี่อะไรมั้งคะ
0: หลักๆดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยนะครับ
1: คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆนี่คือมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
0: ครับ
1: ฟังกันแต่ละจุดเลยนะคะคุณผู้ชม
0: เป็นมะเร็งปอดปอดนี่มีหน้าที่อะไรปอดนี่เกี่ยวกับการหายใจใช่ไหมครับคนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยก็มะเร็งปอดต้องระวังครับ
1: ต่อมาค่ะมีตับแล้วมีปอดแล้วค่ะคุณหมอ
0: ครับก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายใช่ไหมครับคนที่ทานอาหารที่ไฟเบอร์น้อยนะครับใยอาหารน้อยมีปัญหาการขับถ่ายสะสมหมักหมมท้องผูกนานหรืออะไรทำนองนี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่โอ้อันนี้คือลำไส้ใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วอย่างถ้าพวกทานเนื้อแดงเยอะๆอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์ไหม
0: ครับคนเอาจริงๆคือมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมนุษย์ลำไส้ใหญ่เราคิดว่ายาวหรือสั้นครับยาวใช่ไหมครับยาวสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแต่สัตว์ทานเนื้อส่วนมากอย่างเสืออย่างอะไรพวกนี้ลำไส้เขาจะสั้นดังนั้นอาหารเนี่ยก็มันจะไปสะสมไม่นานจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้ทานผักมากกว่าทานเนื
1: ้ออ๋อจริงๆเราเป็นสัตว์กินพืชอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดดูตามสรีระนะครับดังนั้นเนื้อแดงเนี่ยไม่ควรจะทานเยอะเพราะมันจะย่อยยากก็คือประมาณสักครึ่งกิโลกรัมต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ควรเกินนี
1: ้ค่ะพวกเนื้อแดงเนี่ยบางท่านอาจจะยังงงๆอยู่เอ๊ะเนื้อแดงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อวัวอย่างเดียวหรือเปล่ารวมเนื้อหมูด้วยไหมหรือเนื้อประเภทไหนยังไงบ้างคะ
0: เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรทำนองนี้ครับแต่ถ้าเกิดอันที่เราสามารถทานได้อย่างพวกปลาพวกอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยง่าย
1: ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงเนื้อแดงได้ก็ดีหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กำหนดเวลากำหนดปริมาณในการรับประทานหน่อยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทางฝั่งคุณผู้ชายทีนี้ทางฝั่งของคุณผู้หญิงที่คุณหมอได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีโรคมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะมีปากมดลูกแล้วก็มะเร็งตับอ่ะเรามาที่มะเร็งเต้านมกันก่อน
0: ครับมะเร็งเต้านมก็อันนี้ก็พันธุกรรมกรรมพันธุ์เนี่ยมีผลแน่นอนแล้วก็คนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยไม่เคยเลี้ยงลูกโดยการให้นมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่เคยเลี้ยงลูก
1: ทำไมอะคะ
0: เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับดังนั้นธรรมชาติร่างกายเราก็คือถูกดีไซน์มาอันนี้มันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้มันมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเต้านม
1: โอ้เพิ่งรู้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็เรื่องของการให้นมบุตรก็มีส่วนด้วย
0: มีส่วนครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะ
0: อันนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือคนที่สัมพันธ์ทางเพศก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ซึ่งทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดังนั้นก็ครับเราจะต้องดูแลเรื่องของโรคติดต่อทางเพศ
1: อย่างเชื้อ HPV เนี่ยการจะเกิดโรคนี้ได้ก็คือมันมาจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าเชื้อตัวนี้มาจากผู้ชายนะคะเรื่องนี้ทำไมเราผู้ชายจะไม่เป็นอะไรไม่มีอาการเป็นอะไรเลยเหรอคะสำหรับคนที่มาแพร่เชื้อให้ผู้หญิงต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะ
0: ก็ของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการนะครับครับแต่ว่าบางกรณีพวก sexual transmitted disease เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะแบบเป็นเริมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสังเกตยากกว่าผู้หญิงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดมันน้อยกว่า
1: ค่ะ
0: การกินยาคุมก็มีผลนะครับการกินยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้

0: อันนี้นี่หมายถึงตัวยาคุมที่เป็นยาคุมแบบทั่วไปที่เขาเรียกอะไรรับประทานแบบเป็นเดือนๆหรือว่าเฉพาะยาคุมฉุกเฉินหรือว่าทั้ง2ตัวเลยคะที่อันตราย
1: ทั้ง2ตัวที่อันตรายแต่ยาคุมฉุกเฉินอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วสำหรับคนที่เขาอาจจะแบบทานเพื่อเขาเรียกนะเพื่อป้องกันกับใช้เป็นการรักษาจากทางแพทย์แบบนี้ค่ะการที่เขากินอยู่แบบนี้
1: ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วการที่ทานยาคุมทานไปได้สักระยะหนึ่งก็ควรจะหยุดเว้นสักเดือน2เดือนถึงค่อยกลับมาทานใหม่เงี้ยครับ
0: ค่ะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะอีกอย่างนึงโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
1: ครับผมก็
0: ตับเนี่ยเข้าใจแต่ทางเดินน้ำดี
1: ครับ
0: ยังไงคะคุณหมอคะ
1: มาด้วยกันก็คือตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยก็คือโอกาสที่จะเกิดกับตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับ
0: ค่ะและอย่างที่มีคนเขาบอกว่าถ้าสมมติคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเราก็จะมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นมะเร็งในแบบเดียวกันไหมคะอย่างสมมติว่าคุณปู่เป็นมะเร็งลำไส
1: ้ครับ
0: รุ่นเราหรือรุ่นคุณพ่ออย่างนี้ที่อาจจะเป็นมะเร็งตามเราจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันด้วยไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งตัวอื่น
1: ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งแบบเดียวกันนะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดมะเร็งที่อื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าจำเป็นไหมว่าเขาเป็นแล้วเราจะต้องเป็นอันนี้ก็คือไม่จำเป็นคิดง่ายๆว่าอย่างนี้ครับพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับการโหลดกระสุนในปืนนะครับแต่คนที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยคือตัวเราเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมาจะมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเป็น
0: ค่ะแล้วปัจจัยและความเสี่ยงที่ทำให้เราเข้าใกล้โรคมะเร็งขึ้นของแต่ละตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมออย
1: ่
0: างโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีป
1: ั
0: จจัยอะไรที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นบ้าง
1: ก็ดื่มเหล้าเนี่ยครับ
0: ตัวเดียวเลยเหรอคะพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
1: ครับแอลกอฮอล์ทั้งหลายแล้วก็ อาจจะเกิดจากท็อกซินตัวอื่นคือเราไม่สามารถบอกได้เพราะปัจจุบันนี้มันมีมลพิษมาหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มต่างๆเรามีการใช้เนื้อแปรรูปเรามีการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได
0: ้
1: นะดังนั้นไอ้ปัจจัยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีเราดูแลตัวเองดีอัตราการเกิดหรืออัตราที่มะเร็งมันจะส่งผลแสดงออกมาเนี่ยมันก็น้อยกว่าไม่ดูแลตัวเองครับ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าบางคนที่ไปตรวจเจอเนื้องอกเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: มีโอกาสเป็นมะเร็ง100%เลยหรือเปล่าคะสำหรับเนื้องอก
1: เนื้องอกนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเนื้อร้ายเสมอไปนะครับมะเร็งนี่คือเนื้อร้ายแต่เนื้องอกเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจครับเขาก็อาจจะดูอาการว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันใหญ่ขึ้นไหมมันร่างกายเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเรารู้สึกไม่สบายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อนั้นเอาไปวินิจฉัยอีกทีหนึ่ง
0: นะคะทีนี้มาเข้าสู่ปัจจัยของอาการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งกันต่อดีกว่าค่ะมะเร็งปอดรู้อยู่แล้วเรื่องของปอดสักครู่นี้คุณหมออธิบายไปแล้วส
1: ู
0: บบุหรี
1: ่ครับผม
0: ก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้
1: หรือหายใจเอาควันพิษเข้าไปไม่ต้องสูบบุหรี่ไปอยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมากกว่า
0: ทำไมก็ถึงบอกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ไปได้รับควันบุหรี่เนี่ยโอกาสเป็นมากกว่าคนที่สูบบุหรี
1: ่บุหรี่มันมีไส้กรองครับแล้วแต่ว่าคนที่รับควันมานี่รับมาเต็ม
0: เราไม่มีไส้กรองก็คือเรารับมาเต็มๆเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นมันก็คือเยอะกว่าใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: โอ
1: ้
0: โหน่ากลัวต่อมามะเร็งลำไส้ค่ะ
1: ครับผมส่วนหนึ่งอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือหลังจากทานข้าวหรืออาหารมันๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าสมมติเราเอาไขมันเนี่ยไปหยดในน้ำแข็งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไขมันเกาะเราลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลำไส้เราเมื่อเราทานเข้าไปครับมันก็ไปเกาะอยู
0: ่
1: ดังนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารพวกอาหารที่มันอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ทานน้ำธรรมดามากกว่าน้ำสะอาดที่อุณหภูมิเหมาะสม
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันจะลามไปจนถึงมะเร็งทวารหนักอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นตัวเดียวกันไปเลย
1: ใช่ใช่ลำไส้ใหญ่กับทวารหนักเนี่ยมันก็มาด้วยกันเหมือนกันเหมือนกับตับกับถุงน้ำดีเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเสร็จแล้ว คนที่ท้องผูกเป็นเวลานานอาหารไปหมักหมมอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
0: แล้ววิธีสังเกตอาการล่ะคะคุณหมอคะที่บอกไปยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได
1: ้ก็ดูทีละตัวเลยนะ5ตัวเอาจากเอาจากมะเร็งตับก่อน
0: ค่ะ
1: ครับมะเร็งตับเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการตัวเหลืองน้ำหนักลดตาเหลืองก็นั่นแหละครับสันนิษฐานเบื้องต้นควรจะไปพบแพทย์มะเร็งปอดก็คือไอแล้วมีเสมหะผสมเลือดเนี่ยครับ
0: ก็คือต้องถึงขั้นมีเลือดออกมา
1: ไอบ่อยแล้วมีเสมหะผสมเลือดด้วยครับ
0: อันนี้ก็เข้าภาวะเสี่ยงเหมือนกัน
1: ใช่ครับต่อมา
0: ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
1: ลำไส้ใหญ่ก็โอ้อันนี้ท้องเสียสลับกับท้องผูก
0: คือถ่ายบ่อยเลยท้องเสียไปเลยกับไม่ถ่ายเลย
1: ครับหรือบางทีก็ถ่ายออกมาคือให้สังเกตจากอุจจาระเราก็ได้ว่าอุจจาระเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมเช่นมันเปลี่ยนสีหรือเปล่ามีเลือดออกมาหรือเปล่าหรือมันออกมาน้อยแล้วมันเหมือนแบบมันไม่สุดแล้วแบบรู้สึกปวดตลอดเวลาม
0: ันจะเป็นแบบอุจจาระเหลวแบบท้องเสียไปเลยไหมคะเวลาถ่ายก็คือเหลวไปเลย
1: ก็ไม่จำเป็นครับแค่มันผิดปกติเนี่ยมันก็เราก็ต้องสังเกตแล้วครับ
0: แล้วจะมีอาการปวดท้องนี่ไหมคะ
1: มีครับมันจะปวดหายๆมาจะไม่ได้ปวดตลอดเวลาน
0: ะมันจะเป็นปวดตรงช่วงไหนคะ
1: มันปวดเหมือนปวดรู้สึกอยากถ่ายตลอดเวลาก็
0: ม
1: ีครับในบางราย
0: ก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกัน
1: ครับ
0: ลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนัก
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: ตัวต่อมามะเร็งเต้านมค่ะ
1: มะเร็งเต้านมอันนี้ก็คือเราก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการคลำแล้วมันอาจจะมีก้อนเนื้อหรือไปตรวจเมมโมแกรมนะครับ
0: แล้วถ้าคลำแล้วมีก้อนเนื้อบางทีจับเนี่ยก็ไม่รู้เอ๊ะมันก้อนเนื้อหรือมันไม่ใช่ก้อนเนื้อหรือยังไงก็คือไปพบหมอให้คุณหมอตรวจให้
1: ครับใช่ครับดีกว่าหรือไม่เราต้องหมั่นสังเกตตัวเองครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะแล้วกดไปจับไปมันจะมีอาการเจ็บหรืออะไรไหมคะคุณหมอสำหรับตัวของมะเร็งเต้านม
1: ไม่ใช่แค่นั้นก็คือถ้าเกิดโอเครู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยก็คือต้องไปพบแพทย์แล้วบางทีมันก็อาจจะมีของเหลวออกมาจากหัวนมซึ่งอาจจะเป็นเลือดหรืออาจจะไม่ใช่เลือดแต่มันเป็นของเหลวที่เป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยครับก็ควรจะไปตรวจ
0: ก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะกับมะเร็งปากมดลูกค่ะ
1: ครับอันนี้
0: ตัวนี้มีวิธีการสังเกตก่อนที่จะไปขึ้นขายอย่างให้คุณหมอตรวจกันไหมคะ
1: ก็เหมือนมีเลือดออกมาหรือมีเลือดออกมาในช่วงที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอาการเจ็บหลังร่วมเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นการบอกเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราต้องหมั่นตรวจร่างเพื่อที่พบเร็วมันมีโอกาสรักษาได้ง่ายกว่า
0: อย่างนี้สาวๆที่เขาหมดประจำเดือนแล้วแบบนี้ค่ะเขามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะ
1: ก็ไม่ต้องรอให้หมดประจำเดือนก็มีแต่
0: แล้วถ้าหมดไปแล้วล่ะคะ
1: ก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
0: ก็คือไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมีประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือน
1: ใช่ครับใช่ก็ทั้งสาวๆที่เอาเป็นว่ามะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องระวังแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองที่เขาบอกว่ามะเร็งเป็นกรรมนี่ผมเชื่อนะกรรมที่แปลว่าการกระทำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเราค่อยๆสะสมมันไม่เป็นโรคที่แบบว่าเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแต่ว่ามันเป็นเกิดจากการใช้ชีวิตของเรา
0: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอได้บอกไปตั้งแต่ครั้งต้นนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองยังไงยังควบคุมป้องกันแข็งแรงพอที่จะไม่ให้อาการมันแสดงออกมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมะเร็งขึ้นอยู่กับการกระทำก็คือการดูแลตัวของเราเองใช่ไหมคะทีนี้แต่ละโรคแต่ละมะเร็งแต่ละชนิดค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องมีอาการที่มันแตกต่างกันออกไประยะอาการของโรคมะเร็งค่ะอาจารย์คะ
1: ก็แบ่งเป็น4ระยะนะครับระยะแรกคือระยะที่1ซึ่งระยะที่1เนี่ยก็ก้อนเนื้อหรือแผลเนี่ยมันก็อาจจะเล็กอยู่มันยังไม่ลุกลามนะครับระยะที่2ก็คือมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อนะครับระยะที่3ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ลุกลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงแล้วทีนี
0: ้
1: ส่วนระยะที่4นี่ก็ใหญ่มากแล้วก็คือทะลุอวัยวะแล้ว
0: ค่ะทั้ง ทุกๆมะเร็งทุกๆชนิด

0: นี่คือจะแบ่งเป็น
1: 4ระยะครับ
0: ระยะเท่ากันหมดเลยแล้วแต่ละชนิดนี่เขาจะมีอาการแต่ละส่วนยังไงคะอย่างเช่นอย่างแรกโรคมะเร็งตับและ
1: อ๋ออันนี้คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าให้เราสังเกตอาการพวกนี้แต่ว่าอยู่ในระยะไหนเนี่ยเราจะต้องให้หมอเป็นคนตรวจแต่ว่าแต่ละระยะเนี่ยมันก็ยังมี A B C D มันก็คือ
0: แต่ละระยะก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกเหรอคะ
1: ครับก็ใช่สมมุติถ้าเกิดอันนี้มันเป็นระยะที่2นะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไหนมันก็เข้าใกล้ระยะที่3หรือยังอะไรเงี้ยคร
0: ับ ค่ะอันนี้การตรวจวินิจฉัยมะเร็งแต่ละชนิดค่ะคุณหมอคะมีวิธีใดบ้างคะในยุคปัจจุบัน
1: การตรวจมะเร็งเนี่ยก็มีหลายวิธีครับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมก็ตรวจเมโมแกรมนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันก็มีวัคซีนที่สามารถฉีดได้เพื่อลดอัตราการเสี่ยงแต่ดีที่สุดเลยนะครับของการตรวจมะเร็งคือตัวเราเองเราจะต้องหมั่นสังเกตและดูแลสุขภาพเราอยู่เสมอครับ
0: ค่ะแล้วอย่างการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยค่ะเขามีวิธีการตรวจยังไงคะตัวนี้นี่เขาตรวจจากอะไรเอ่ย
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับคือเราก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วเขาก็อาจจะทำสแกนนะครับดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
0: อย่างนี้พอตรวจพบแล้วว่าเป็นขั้นตอนของการดูแลแล้วก็รักษาของมะเร็งแต่ละชนิดนี่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะแยกย่อยก็ได้ค่ะ
1: ในปัจจุบันนะครับมะเร็งเนี่ยครับเราก็สามารถรักษาได้หลายวิธีก็อยู่ที่ความเหมาะสมและดุลพินิจของแพทย์เช่นดูว่าให้มันเป็นอยู่ระยะไหนอยู่บริเวณไหนอันตรายหรือเปล่าอาจจะผ่าตัดนะครับอาจจะเคมีบำบัดหรือที่เขาเรียกว่าคีโมนะครับอาจจะแบบเป็นฉายรังสีบำบัดที่เขาเรียกว่าเรดิโอเทอราปีนะครับหรืออาจจะเป็นแพทย์ทางเลือกที่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับหรือรักษาตามอาการครับอาจจะใช้วิธีเดียวหรืออาจจะใช้หลายวิธีรวมกันก็ได้ครับเอามาผสมผสานกัน
0: วิธีที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคือเคมีบำบัด
1: ครับผม
0: อย่างนี้มีจำนวนครั้งของการทำคีโมไหมคะ
1: แต่ละเคสนี่ต่างกันหมดเลยครับ เขาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและดีไซน์ว่าควรจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนแต่เคมีบำบัดก็มีไซด์เอฟเฟกต์แล้วก็มีผลเสียเพราะว่าอย่างที่เคมีมันเข้าไปทำลายเนื้อร้ายแล้วบางทีมันก็อาจจะทำลายเนื้อดีด้วยซึ่งอันนี้มันต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์
0: ค่ะอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟกต์ของคีโม
1: ครับผม
0: แล้วมีการรักษาแบบไหนนะคะคุณหมอฉายรังสีเรดิโอ
1: เรดิโอเทอราปีครับ
0: ตัวนี้มีไซด์เอฟเฟกต์เหมือนกันไหมคะ
1: ทุกตัวนะครับมันมีไซด์เอฟเฟกต์อยู่ที่ว่ามันจะมากน้อยแล้วสำหรับใครใช้วิธีไหนได้ผลดีหรือตอบสนองดีอันนี้มากกว่าที่จะมาดูอย่างการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเกิดบางทีมันผ่าตัดแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมานะครับ
0: แล้วนี้การที่แพทย์จะดูว่าจะรักษาคนไข้คนไหนมะเร็งชนิดไหนด้วยการรักษาแบบไหนนี่คือมันจะเป็นการรักษาไงคะต้องเสี่ยงทุกอย่างไปก่อนไหมกว่าจะรู้ว่าตัวไหนเราร่างกาย
1: เขาจะดูหลายปัจจัยก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอายุมากแล้วอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะทรุดก็ได
0: ้
1: ครับแล้วก็อยู่ที่ระยะด้วยถ้าเกิดมันเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รักษาด้วยวิธีเหล่านั้น
0: ค่ะเราต้องรักษาไปอีกนานแค่ไหนคะคุณหมอกว่าจะหายขาดแล้วจริงๆ
1: ทุกกรณีนี่มันเฉพาะหมดเลยมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งนี้ระยะนี้แล้วรักษาแค่นี้นี่มันหายนะครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับคือป้องกันไว้มันดีกว่ารักษาอยู่แล้วแต่การรักษาเนี่ยอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีเหล่านี้เลยอาจจะต้องการธรรมชาติเท่านั้นคืออาจจะสมุนไพรเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็มีแล้วบางทีบางคนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบบว่าหมอบอกว่าผมคิดว่าคุณอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือน6เดือนอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าเขาไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเขาอยู่ได้เป็นปีๆก็มีครับดังนั้นการที่หมอบอกคุณว่าคุณรักษาไม่หายแล้วล่ะ บางทีมันอาจจะแปลแค่ว่าหมอไม่รู้จะรักษาคุณยังไงเพราะจริงๆแล้วหมอทุกคนก็ไม่มีหมอคนไหนที่คือตอนนี้แพทย์เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ทั้ง 100% นะครับความรู้ของเราเนี่ยยังจำกัดและยังต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
0: ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนจะใช้เวลารักษานานเท่าไหร
1: ่ถูกต้อง
0: หรือแม้แต่ถ้าบางคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาหายไปแล้วนะคะคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งไหมคะ
1: มีสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าเกิด อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดขจัดเนื้อร้ายของเก่าเนี่ยไม่หมดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาอีกนะครับดังนั้นเราจะต้องสังเกตด้วยคือไม่ใช่ว่าหลังจากที่รักษามะเร็งเสร็จแล้วอย่างสมมติคุณเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยโอเครักษาจนหายแล้วคุณกลับมาดื่มเหล้าใหม่หรือมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาสูบบุหรี่ใหม่มันยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
0: ค่ะอย่างนี้การที่กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งตัวเดิมกับที่เราเคยหายไปไหมคะ
1: หรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งบางทีมันก็ไปแอเรียข้างเคียงครับมันมีการแพร
0: ่ค่ะแล้วเขาบอกที่เคยเป็นมาแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นนี่คือเยอะกว่าคนที่ไม่เคยเป็นด้วยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับใช่ครับเพราะว่า
0: เอาทำไมทั้งที่เขาก็รักษาหายไปแล้วเนื้อร้ายก็น่าจะตายไปหมดแล้ว
1: อย่างที่บอกมันอาจจะตายยังไม่หมดหนึ่งสองก็คือคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยคือมันจัดการกับมะเร็งได้อยู่หมัดเซลล์มะเร็งมันไม่ออกอาการแต่คนที่แบบว่ามะเร็งมันเคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็คืออาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้กลับไปแข็งแรงสมบูรณ์ 100% มันก็ดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะแสดงอาการรวมถึงแสดงอาการตรงส่วนอื่นด้วย
0: ค่ะหายแล้วนะคะรักษาตัวแล้วหายแล้วจะต้องมีการกลับมาตรวจติดตามผลเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะมั่นใจได้ 100% เลยว่าหายขาดแล้วจริง
1: ๆมั่นใจ 100% นี้คงไม่ 100% นะครับแต่หมอเขาก็จะนัดกลับมาตรวจ3เดือน6เดือนปีนึง2ปีหลังจากนั้นเขาก็คืออาจจะลงความเห็นว่ามันหายแล้วแต่ถามว่า 100% มั้ยผมคิดว่าไม่มีอะไร 100% ดังนั้นคนไข้เองยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดว่าหมอบอกว่าเราหายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหมอเองเขาก็ไม่สามารถฟันธงได้หรอกถึงเขาจะบอกว่าหายแล้วแล้วใครจะรู้5ปีมันกลับมาอีกจะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็ยังต้องไม่ประมาทยังต้องใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้นอกจากเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับผู้ป่วยการดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลควบคู่กันคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
1: สำคัญมากมากครับคนในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยเราต้องดูแลเขาด้านจิตใจเยอะ
0: ๆ
1: นะครับก็เอาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกำลังใจเนี่ยอาการมันจะยิ่งสุดนะครับบางทีเนี่ยการที่บางคนนะครับเป็นมะเร็งเสร็จแล้วหมอบอกเขาว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือน6เดือนบางทีมันเป็นการไปบั่นทอนกำลังใจเขาด้วยซ้ำ
0: เขา
1: อาจจะแบบว่าพอถึงครบ3เดือนตายจริงเพราะว่า
0: แบบกลายเป็นว่าตรอมใจตาย
1: ใช่ครับใช่ดังนั้นเราต้องให้กำลังใจเขาคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของจิตใจว่าถึงยังไงก็คือยังมีเราอยู่ข้างๆนะเราก็ยังดูแลเขานะครับ
0: กำลังใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าแน่นอนว่ามะเร็งเนี่ยโอกาสรักษาหายมีแต่ถ้าให้เลือกได้ไม่เป็นจะดีกว่า
1: ถูกครับ
0: แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็ง
1: มีวิธีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะโอ้โหแนะนำต่อเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินคุณหมอบอกแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอยังไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอไอจะยังคงอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อแนะนำค่ะในการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างมีความสุขแล้วก็รวมถึงวิธีการป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับเจอกันใน Storm Together Season 5นะครับวันนี้วันที่17แล้วครับหรือวันที่3ของวีคที่3ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับผมโค้ชเจเจและเนสครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม Core Muscle นะครับหรือว่าแกนการลำตัวนะครับจริงๆมีความสำคัญมากก็เลยจะพยายามมี1วันที่แบบเน้นท้องให้เลย
1: ครับ
0: จริงๆมันเป็นจุดที่คนชอบกันเล่นกันเป็นส่วนใหญ่ด้วยครับยิงการเล่น Core Muscle เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรามีซิกแพคนะครับอันนี้อยากจะเน้นนิดนึงหลายๆคนชอบบอกเฮ้ยจะมีซิกแพคซิทอัพให้มีซิกแพคอันนี้ไม่ใช
1: ่ครับ
0: จริงๆอยากมีซิกแพคเนี่ยคนที่จะไปลดอาหารลดไขมันลงซิกแพคถึงจะขึ้นแต่ว่าวันนี้เป็นเน้นทำให้กล้ามเนื้อท้องแข็งแรงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะทำให้ป้องกันการบาดเจ็บเรื่องหลังเรื่องอะไรโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มยืดกันเลยดีกว่าครับเริ่ม Dynamic Stretching โอเคเราจะเป็นการทวิสต์ตัวนะครับกางขาออกนิดนึงแล้วก็บิดไปด้านหลัง1 2ช้าๆเช้าๆนะครับอย่าเพิ่งไปกระชาก4 5หันไปข้างหลัง6 7 810สำหรับคอนิดนึงครับหันไปทางซ้ายเปิดตัวขึ้นหันซ้ายหันขวาอาจจะใช้มือช่วยดันนิดนึงซ้ายดันให้ไปแล้วก็ขวาเสร็จแล้วขึ้นข้างบนครับค่อยๆดันยืดกดลงโอเคมาหัวไหล่นิดนึงครับหมุนไปด้านหลังกว้างแตะไว้2 3 8นะครับ4 5 6 7และ8หมุนไปด้านหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7และ8เรามาอยู่ที่พื้นครับเราจะทำท่าแคทคาวโกงหลังขึ้นเยอะๆแล้วกลับมาที่แอดขอ7ทีคลายโทรศิษย์สปายให้มีความคลายตัวมองเพดานโกงหลังเข้าไปครับหลังลงแอนโกงขึ้น
1: 8ครับ
0: แอนหลังโอเค8เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มกล้ามเนื้อท้องนิดนึงด้วยท่าเดดบักครับ
1: ครับ
0: เราจะนอนคว่ำไปที่พื้นครับนี่ยืดแขนขาขึ้นหลังล่างติดเบาะไว้ตลอดเวลาระหว่างที่ยืดแขนขาฝั่งตรงข้ามขอ20ที1สองหรือฝั่งเอฟนักนะครับระหว่างที่ทำนะครับหลังเราจะไม่แอ่นขึ้นมาแบบนี้หลายคนเกรงท้องไม่อยู่หลังจะแอ่นพยายามเกรงท้องให้อยู่หลังติดบ่อระหว่างที่ทำถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆ ยกขึ้นมาแสดงว่าจะหนักไปกล้ามท้องอาจจะเกรงไม่อยู่ก็ขาไม่ต้องเหยียดออกไปไกลมากเบาลงเอาที่เราสามารถคุมท้องได
1: ้15ครับ
0: โอเค
1: สิบเก้า
0: โอเคครับเราวอร์มอัพกันพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมีทั้งหมด4ท่าครับท่าแรกจะใช้ดัมเบลครับโอเค
1: โอเค
0: โอเคท่านี้ครับจะไปอยู่ในท่าไฮแพลงค์แบบนี้ก้นไม่โด่งหลังไม่แอ่นแขนอยู่ตรงกับหัวไหล่ประมาณนี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ข้างตัวแบบนี้แขนฝั่งตรงข้ามหยิบเวทและไว้ด้านข้างแขนขวาหยิบเวททางซ้ายและมาสำคัญคือบริเวณเอวอ่ะเดี๋ยวไปพร้อมกัน12ทีเดี๋ยวผมสอนไปด้วยเตรียมตัว3 2 1ไปครับระหว่างที่ทำกดก้นไว้ให้อยู่ขนาดดีเอวขยับให้น้อยที่สุดเราจะต้องเกรงท้องเพิ่มขึ้นไม่ให้เอวขยับไปมาการที่เราจะต้องหยิบซ้ายหยิบขวาเนี่ยตัวเราจะต้องเอียงใช่ไหมแต่พยายามเกรงไว้ดีมากเดี๋ยวทำดีมากครับเอ๊กดไว้
1: 9
0: เกรงท้อง
1: 10 11ครับ
0: โอเคพักนิดนึงระหว่างนี้สาธิตท่าต่อไปครับต่อไปจะเป็น alternate knee to chest เราจะใช้มินิแบนด์โดยที่เราจะเอามินิแบนด์คล้องไว้ที่ปลายเท้าของเรานะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนนอนลงและดึงขึ้นแค่นี้ครับฮึบสลับไปมา
2: ข้อควรระวังนะครับระหว่างที่ทำกระดกไปเพื่อไม่ให้มันดีดไปแบบนี้ต้องกระดกเท้าไว้ตลอดสลับไปมา
1: ไปตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับนอนลงขอ20ทีพร้อมไหมครับ
1: ดึงอย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แต่กระดกปลายเท้าไว้ตลอดนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่กระดกปลายเท้าไว้อย่างที่บอกมันจะค่อยๆไหลแล้วก็ดีดออกไป
1: ครับผม
2: โอเค
0: เตรียมตัว3 2 1ไปครับดึงเข้าสลับ2 3ขาฝั่งเหยียดอีกฝั่งหนึ่งใช้ท้องดึงขึ้นมา4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18เก่งท้องไว้ตลอด19สุดท้ายมาโอเคเยี่ยมครับค่อยๆขึ้นมา ต่อไปเราจะซิทอัพแบบใช้ลูกบอลครับหยิบลูกบอลมาได้ครับเราจะขึ้นไปนั่งบนลูกบอลก่อนโอเค

0: ทรงตัวให้ดีนะครับลูกบอลเนี่ยมันจะมีการที่กลิ้งซ้ายกลิ้งขวาได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะล้มไปได้ระวังให้ดีก่อนซิทอัพนั่งก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆไถไปข้างหน้าจนหลังเราอยู่บนลูกบอลแบบนี้กางขาออกจะช่วยบาลานซ์ได้ง่ายขึ้นหน่อยขาแคบก็ได้ก็ต้องเกร็งท้องเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้ตัวเราเอียงคว่ำลงไปโอเคมือแตะแค่บริเวณหูไม่ไปใช้ในการค้ำคอขึ้นมาเตรียมตัวซิทอัพ3 2 1ขึ้นมา1ขอ12ทีครับหายใจออกขึ้น2 3ขอลงสุดยืดขึ้น4ใช้กล้ามท้อง5ถ้าซิทอัพหลายคนอาจจะมีอาการปวดหลังบ้างการใช้ลูกบอลก็จะช่วยเซฟหลังนิดนึงการอีกอันนึงที่คนชอบทำคือเวลาซิทอัพชอบใช้มือเนี่ยงัดตัวเองขึ้นมาไม่ต้องถึงได้ให้แตะไว้ที่หูพอ
1: 10ครับกี่ทีครับ
0: 12อีกทีเดียวโอเคเยี่ยมมาก3ท่าเรียบร้อยท่าต่อไปครับจะเป็นท่าให้เลือก2เวอร์ชันเวอร์ชันที่อยากให้ทำจริงๆจะเรียกว่าแพลงมีทักแบบนี้นะครับและดึงเข้ามา
1: ครับ
0: ยืดออกดึงเข้ามาถ้าใครไม่ไหวค้างอยู่ที่แพลงครับโอเคลองดูครับนี่เริ่มมาให้ลูกบอลอยู่ใกล้ๆประมาณเข่าและดึงเข่ามาหาตัวดีดึงแล้วกลับออกมาโอเคเก่งท้องไว้ตลอดเวลา
1: ครับ
0: 12ที่3 2ไปครับดึงเข้าดีครับใช้ท้องเยอะๆจังหวะกลับออกมาเนี่ยเก่งท้องหลังไม่แอนดีเก่งท้องดีๆครับสังเกตสะบักเนฟก็จะไม่จม
1: 6ครับ
0: ดีควบคุมได้ดีมากครับมืออยู่ตรงกับหัวไหล่ค่อยๆดึงเข่าเข้ามา
1: 11ครับ
0: โอเคอีกทีเดียวโอเคพักได้ครับเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าท่าต่อไปท่านี้อีกทีหนึ่งเวลาเซตอัพให้วางไว้แถวเข่าแถวนี้ปึ๊บแล้วเวลาดึงเข้ามามันจะไหลมาอยู่ที่ข้อเท้าถ้าเซตอัพอยู่ที่ข้อเท้าเวลาไหลมาเดี๋ยวมันจะหลุดไป
1: ครับ
0: โอเคกลับมาที่อันแรกจะใช้ดัมเบลครับเป็นไงครับวันนี้ท่าชุดวันนี้4ท่า
1: โดนช่วงหน้าท้องเยอะ2ท่า3ท่าเลยครับ
0: โอเคมีการมีจุดไหนที่รู้สึกว่าควบคุมยากเจ็บหรืออะไรไหมครับ
1: น่าจะเป็นช่วงท่าที่เป็นใช้ดัมเบลครับอาจจะมีแกว่งหน่อยแล้วก็ช่วยกางขากว้างขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับกางขากว้างขึ้นก็จะช่วยได้ครับฐานลงกว้างขึ้นก็จะบาลานซ์ได้ดีขึ้นโอเคมาดัมเบลครับวางไว้แถวใต้มือของฝั่งนี้เตรียมตัว12ที่3 2ไปสลับข้างไปมาช้าได้คอนโทรลตัวไว้ไม่ให้เอียงเก็บก้นช่วยกางขาออกหน่อยก็จะช่วยแล้วก็เก่งท้องไว้เยอะๆสะบัดจะไม่จมลงนะครับจะไม่จมไปอยู่นี้ดันขึ้นมาไว้
1: 11ครับ
0: โอเคตอบมาหยิบมินิแบนครับไว้ที่ปลายเท้าของเราจะตกปลายเท้าไว้ตลอดสามารถเพิ่มความยากนะครับเมื่อกี้จะเป็นการขึ้นลงขาข้างในจุดพื้นรอบนี้ลองแบบขาไม่อยู่ที่พื้นทั้งสองข้างลองความหนักดูแต่สำคัญคือถ้าเกิดเพิ่มความหนักปุ๊บแล้วหลังแอนเนี่ยปรับกลับมาอยู่ที่เดิมคือวางขาไว้พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2 1ไปครับดึงขึ้น1 2 3 4ข้างนึงเหยียดตรงก่อน5ดึงเข่าขึ้นมาใกล้ๆ6 7 8

0: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 control ไว้ 20เป็นไงบ้างครับพอขาไม่โดนพื้น
1: ก็ท้องจะชัดขึ้นครับ
0: ใช่ไหมครับก็จะรู้สึกมากขึ้นแล้วก็จะหนักขึ้นเยอะเลยอย่างที่บอกนะครับใครที่คุมท้องไม่อยู่กลับปรับระดับลงไปอย่าให้หลังแอดโอเคต่อไปหยิบลูกบอลมาครับเซตอัพขาข้างนึงช่วยบาลานซ์ด้วยแบบนี้
1: อันนี้ไม่พี่ท่าอันนี้ก่อนไหมอ๋อ
0: ใช่ ผมจะข้ามไปแล
1: ้ว
0: ไปเซตอัพกันก่อน ขอบคุณครับเนส
1: ครับผม
0: เราจะนั่งลงก่อนนะ ค่อยๆสไลด์ตัวไปข้างหน้าให้หลังเราอยู่บนลูกบอลมือแตะที่หูไว้เตรียมตัว
1: ครับ
0: 3 2ไปขึ้นมาหายใจออก1 2สามให้เจาะขึ้นสี่ลงสุดขึ้นห้าหาจังหวะหายใจเจ็ดสิบสิบเอ็ดอีกทีเดียวโอเคกลับเข้ามาอยู่ในท่าแทงหนีทักแล้วครับโอเคขาข้างนึงพาดไว้อีกข้างนึงเซตอัพแบบนี้ก่อนได้ครับโอเคถ้าพร้อมค่อยเอาขาข้างนึงขึ้นไปโอเค3 2ไปครับดึงเข้ามาหาตัวไป1ช้าๆได้ครับ2 3ตอนกลับออกไปเกงท้องไว้หลังไม่แอนแบบนี้เก่งไว้ช้าช้าสะบักไม่จมลงดันขึ้นมาไว้เท่าไหร่ครับ
1: 10ครับ
0: โอเคอีก2ทีโอเคค่อยๆลงเป็นไงครับรอบที่2
1: พอต่อเนื่องแล้ว
0: โอเค
1: เหนื่อยคร
0: ับใช่เพราะมันจะมีการเกร็งกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะในแต่ละท่าที่วันนี้เลือกมา
1: 2ท่าสุดท้ายก็จะกล้ามเนื้อท้องต่อเนื่องเลยครับ
0: ใช่ท่ามันเหมือนจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่จริงใครที่ทำเซตนี้แล้วรู้สึกว่าท้องมันเกร็งมากสามารถนอนคว่ำแล้วก็ยืดไว้ได้สำหรับใครที่รู้สึกว่าไปคิวมานิดๆใช้กล้ามท้องเยอะยืดไว้แบบนี้นะครับโอเคให้พักอีกแป๊บนึงเตรียมตัวเข้าแพลงเราใช้ดัมเบล
1: เหนื่อยใช้ได้แล้วครับเหนื่อยใช้ได้คร
0: ับ ใช้ได้ครับวันนี้โอเคเตรียมตัวแพลงครับให้พักอีก10วิให้อีกแป๊บนึงจริงวันนี้เป็นท่าที่ใช้ไหล่ก็ค่อนข้างเยอะในการที่จะค้ำไว้
1: ใช่ครับ
0: ตอนแรกเลยให้มีการวอร์มไหล่เยอะหน่อยโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปครับเก่งก้นเก่งท้องหลังไม่แอนไปเรื่อยๆถ้าใครคุมไม่ค่อยได้กางขาออกนิดนึงค่อยๆไปครับให้เอวขยับน้อย
1: ๆ11ครับ
0: โอเคเยี่ยมมากหยิบมินิแบนมาครับเตรียมตัวใส่ไว้ที่ปลายเท้าครับพาดไว้กระดกปลายเท้าไว้นอนลงหาเลเวลของตัวเอง

0: เองจะวางขาไว้ที่พื้นหรือจะยกขึ้นก็ได้20ทีพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2 1ออกแรงต้านยกขึ้นมา1 2ขาฝั่งหนึ่งเหยียดตรงเหยียดขึ้นมา3เกร็งท้อง4ในจังหวะที่ยกขึ้น5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 8 19และโอเคเก็บได้ครับต่อมาหยิบลูกบอลทำซิทอัพครับโอเคนั่งลงค่อยๆไถไปข้างหน้าช้าๆระวังจะลื่นล้มลงไปโอเคพร้อม
2: ครับ
0: 3 2ไปครับ1 2หายใจขึ้น3 4 5 6 79 10อีก2ที่12สุดท้ายมาโอเคเยี่ยมมากอาจจะแบบยืดๆยืดๆหรือท่าเดียว
1: ครับ
0: ท่าเดียวครับ
1: เซตสุดท้ายแล้วครับ
0: อันสุดท้ายแล้วใช่ยังตัวไอ้แพลงนีทักครับจริงๆมันแอดวานซ์ไปกว่านี้อีกได้นะมันสามารถเลือกไพค์แมนเป็นแบบยืดแขนขึ้นเป็นแบบนี้แต่ว่าอย่างครับเอาไว้ในโปรแกรมหน้าไปครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2 1ดึงขาเข้ามา1เอ็งท้องไว้2 3 4สบักไม่จมลงนะเก่งไว้8จมลงแบบนี้9ดันไว้อีกนิดเดียว10 11มาโอเคค่อยๆวางลงครับเยี่ยมมากอันนี้ท่าเหมือนจะไม่เหนื่อยนะ
1: ครับพักก่อน
0: นะครับจบแล้วว
1: ันนี้ก็จะเป็นหัวไหล่กับหน้าท้องเยอะครับเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าตึงช่วง2ส่วนนี้เป็นพิเศษครับ
0: มีเจ็บหลังบ้างไหมครับระหว่างทำเซตน
1: ี้ไม่ครับแรกๆอาจจะมีนิดนึงครับเพราะว่ายังควบคุมไม่อยู่ครับ
0: ดีมากใครที่ทำแล้วรู้สึกปวดหลังอย่างที่บอกนะครับเราต้องเกร็งท้องให้อยู่อาจจะแปลว่าเราเกร็งท้องไม่ค่อยอยู่ก็ปรับความหนักของแต่ละท่าลงนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะช่วยนิดนึงนี้ได้โอเคเรามายืดกันครับเริ่มด้วยการจากนั่งก่อนช่วยคลายหลังล่างให้ก่อนครับวางมือไว้ข้างๆหายใจเข้าหายใจค่อยๆโน้มไปด้านซ้ายครับเปิดตัวไว้3 2 1สลับข้างครับวางลงยืดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปทางขวาดีครับ3 2 1เราจะนอนราบไปกับพื้นครับคลายแฮมสตริงกับก้นเพื่อที่จะช่วยคลายหลังนะครับคลายตึงเราจะกอดเข่าเข้ามาหนึ่งข้างดึงเข้ามาลึกยึกเลยถ้าดึงมาตรงๆแล้วไปต่อได้ดึงเข้าไปที่หัวไหล่จะยืดได้เพิ่มขึ้นเพราะมันจะติดซี่โครง3 2 1ทีนี้ออกแรงดันไปทางซ้ายกดหัวไหล่ขวาไว้แล้วหันไปทางขวาครับ3 2 1สลับข้างครับค่อยๆกอดเข่าซ้ายเข้ามาสาม สอง หนึ่งกด

0: าเป็นฝั่งตรงข้ามไหล่ซ้ายติดไว้แล้วหันไปทางซ้าย3 2 1สุดท้ายกอดเข่าสองข้างเข้ามาหาตัวโก่งหลังได้นิดหน่อยโยกซ้ายโยกขวาใช้หลังช่วยนวด3 2 1โอเคลุกขึ้นมานั่งครับเอาจะยืดหัวไหล่กันนิดนึงประกบมือไว้ด้านหลังเหมือนมีคนดึงไปข้างหลังพร้อมกันดันขึ้นไปข้างบนแล้วค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้ารู้สึกยืดไหล่ไปเรื่อยๆ3 2 1เปิดตัวขึ้นมาไว้ครับแขนมาข้างหน้าดึงเข้ามา3 2 1อีกด้านนึงครับดึงเข้ามาไว้3 2 1สุดท้ายคอครับขัดแขนไว้ออกแรงดันไปข้างๆเบาๆ32 1อีกข้างนึงครับเปิดตัวขึ้นมาไว้นะออกแรงดันเบาๆไป3 2 1โอเคโปรแกรมนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับก็จะเป็นโปรแกรมคอร์มัสเซิลเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากที่เราออกกำลังกายติดต่อกันมา3วันแล้วพรุ่งนี้จะพายืดพาให้ร่างกายได้พักผ่อนได้รีคัฟเวอรี่นะครับ
1: ครับ
0: ยังไงก็ติดตามกับเราในStorm Together ซีซั่น 5กันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: interesting topics for you to learn.
1: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจัดอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศครับพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัญจรให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอะไรเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศรษฐ์สามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจโรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราช

0: anniversary of Yamo. She is a hero of this city.
1: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ and อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
3: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครบราครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
5: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
6: แรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆอาจจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
7: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกะอึกกากอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
5: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
8: ล้า
3: พร้อมไม่พร้อม
8: พร้อม
3: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
1: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
8: ทัวร์
1: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
9: ต้อนรับแขกมาแล้ว
10: บ๊ายบาย
11: อย่าเพิ่งนะ
5: Hello
12: everyone Nice to meet you
13: Nice to meet you
14: Yeah. Where are you from?
15: England.
16: Oh, my name is Tony.
5: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
7: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
2: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
8: พร้อม
3: Are you all ready?
11: Ready?
3: Yeah? You gonna go to Ayutthaya?
11: Yeah.
17: Okay. Yes.
3: Okay. Let's go! Take the bus!
17: Thank you.
3: นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
18: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
8: Ready
18: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
8: ส
18: ู้ไม่สู้
8: สู
18: ้ดีมากค่ะ
3: พร้อมแล้วเริ่ม
19: Hello everybody
11: Hello
19: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is the in province is

0: south of Thailand.
1: But you know, I think it's the biggest island of in
0: yes,
1: Thailand.
0: Yes, it's right? Have island around Phuket. It have many many like a PP island.
2: พยายามจะบอกว่าเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
0: I will be a guide for you okay for free just if you go
3: okay it's a deal I will come
4: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
0: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
5: ๆ Hello my name is Pam I'm from นครราชสีมา the northeast of Thailand
6: You like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
4: Seldom. Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
6: Why?
5: When I am young, I want my mother to pick.
7: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
8: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
5: This is the first time I was a guide so I feel excited
2: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
4: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
2: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
9: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
2: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
9: เบสิก
2: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
9: ได้ไปดูต่อไป
2: ไปครับ
10: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did any one of you guys remember my region in Thailand I am from Central Region and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a temple there the old temple in Ayutthaya and also a historicalexhibition hall that is built have information about their Ayutthaya history.
6: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
10: Really?
1: Yes.
10: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
4: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
10: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
11: ค่ะ
4: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เลยเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
11: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
12: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
13: yes and what about food
12: Food.
13: Yes.
12: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
11: ก่อนหนึ่งค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
12: แต่ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
4: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
2: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
14: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่า

0: ้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
1: ึ่
0: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
1: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
2: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there is a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
3: Okay,
2: let's go!
4: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yeah, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they just have only boat.
5: ครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
6: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
7: how sweet?
6: In Ayutthaya we sell on the boat like that.
8: Are you ready?
6: Thai people can
8: I can one of the plates. But there's an English please don't touch the boat.
6: Please don't touch because it's not real, but... it's real. It's not real, but it's like the real thing.
8: I'm hungry.
6: If you can eat plastic.
7: So in China, you have the same thing?
6: Yeah.
8: In old Thailand?
6: Yeah.
8: You make in old Thailand?
6: Yeah.
9: Is it fruits?
6: Freeze?
9: Fruit.
6: Fruit? No. It's a Thai dessert.
8: Are you making
6: sweet? Sweet.
9: But, what's the flavor?
10: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
8: Okay.
10: Let's go.
11: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
8: but it is fake what is this canom kluai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
12: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปรบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
13: Good morning how are you just what's your

0: จอฝรั่งไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ this is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
2: you have to ask the architect
4: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Paniat Chang home the elephant and elephant
5: the home of elephant
2: and elephant yeah Paniat Chang
3: what are you doing there
6: with a bike or?
5: Yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Paniat Chang
2: yes so let's go
7: let's go.
5: Everyone want to go to Paniat Chang?
8: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: So, sorry,
6: can I take
2: Yes. Yeah.

0: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
1: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
2: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้2นักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้ง2คนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยว2คนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
3: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
4: The phone number of
5: Cat.
4: You have?
5: Patrice, yes.
4: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
6: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็โอเครีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
7: Do I get the food from them later?
8: No.
4: Okay. แต่ก็จะมองที่นักท่องเที่ยวอยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
7: Do I get the food from them?
4: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
1: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
3: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุ่นเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert สะกดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิdessert ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่า dessert นะ dead แปลว่าตายเดตายอุ๊ยมี s 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคมั้ยลูกจำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะ fake not real จำได้มั้ยลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้มั้ยลูก dessert models จำได้มั้ยคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
9: น้อง
3: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าล่ะจำได้ปะ
9: เป็นแอมยัง
3: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I
9: am
3: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูอาจจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวิร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวิร์ชั่นที
9: ่1
3: ดีมากนะคะ
10: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
11: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
10: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
12: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
13: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
14: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

0: Are you all right? You're looking a little pale.
1: I feel a little dizzy. I haven't eaten anything since this morning.
0: It's 4 o'clock. When was the last time you ate something?
1: I had a cup of coffee and a sandwich at around 7. I have this report to finish and I've been working on it all day. I forgot to eat.
0: This is not good. Here, have a banana. It'll make you feel better.
1: Thanks.
0: You have to start taking better care of yourself. I've noticed that you've missed a lot of classes due to illnesses.
1: Yeah. Last month I had a terrible cold and 2 weeks ago I had gastritis and now I have a lot of schoolwork to catch up on.
0: What did the doctor say? Is it because of stress?
1: Well, there were factors besides stress that may have contributed to my poor health.
0: What are they?
1: Well, first of all, I haven't been eating well lately. Lately, my diet consists of ready-to-eat frozen meals from convenience stores. I'm just so swamped with schoolwork that I don't have the time to sit down and have a proper meal.
0: What about fruits or vegetables? Have you eaten any? And I suppose you've stopped going on your morning runs like you used to?
1: No, I haven't been eating enough fruit and vegetables, and I haven't worked out in almost 2 months. I'm just constantly tired, and sometimes I was so stressed that I lost my appetite and skipped lunch or dinner.
0: Poor you. How about we go have a nice dinner and we can stay in and watch Netflix to relax, and I will help you with your assignment tomorrow.
1: That sounds like a pretty good plan. Thanks. Maybe we could stop by the grocery store to pick up some guavas and oranges on the way out.
0: Great, let's go.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye
3: bye.
5: Bye.
6: Oh,
7: นี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความ

รู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า Prepositions Part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันและใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับก็คือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for ก็คือหรือบางที for whatแต่ส่วนใหญ่จะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนี่นะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับSo, wait for me, wait for her, I will wait for you at the bus stop. I'll wait for you at the bus stop, เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้เนี่ยนะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since มันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teaching for 12 years นั่นเองครับ so อย่าลืมนะครับ

for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages นะครับ I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรๆประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for นะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น I met him for lunch นะครับI met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือ I am going to England for good I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น toward verbs ต่างๆนั่นนะครับ I applied for นะครับผม a new job I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l d นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แม่นะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆนั่นนะครับ Who did you vote for? Who did you vote for? คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปนั่นนะครับ Watch out for Watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างนั่นนะครับแต่ Watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะครับภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับก็จะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาซานติ้งตองนะครับก็จะร้องอย่างนี้ครับ George George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนถาวรมาและเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะยิวบุ้มแล้วทาสานติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษ
แต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองเขาจะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days นะครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kids not suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้อง responsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsibleFor this project, ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้เองครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directionsถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับไม่ถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะHillary Clinton คืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ She's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ But she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam bookread exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับWhat are you looking for? ไม่ใช่ What you find? What are you looking for? หาอะไรอยู่ I'm looking for my car. ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car. ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทำหน้าที่ทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car. ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car. ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband.ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะฮะช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straight forward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ straight forward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเรานี่นะครับ thank you for watching นะฮะ thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มาThank you for helping me. Thank you for teaching me, อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น Thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ Thank you for the DVD Thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for อย่าลืมนะครับ2คำเลย Thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today sorry for coming late นะครับ sorry for
hurting your feelings sorry for hurting your feelings ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ feel sorry for อ่ะความหมายแตกต่างอะไรครับ feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite English นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for you แต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephantsต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศ Sweden เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่งeat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย 2S เลย C คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับ from time to time from time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆนะครับที่แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to temple from time to timeก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางหน่อยครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to time นี่เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on you should start learning English andpaying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะต่อไปนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกข์ทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer fromigraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resign I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absentfrom the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนั่นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5sมันก็เหมือนกันล่ะครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันล่ะฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกมันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different from นะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปนี่นะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือHe built it from scratch. หรือ he started his business from scratch. Start his business from scratch. เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ
so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์ scratch เนี่ยก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนจำนวนหรือเป็นสแลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นถ้าใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prison นะครับถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear a mask to protect youfrom the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ you will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this show ก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องการได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from to นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือThe park is opened from 9 to 5. นี่เลยนะครับผม So from นะฮะหรือจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone นั่นคือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from meก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me she took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนท์กับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนท์กับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของของโนบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ Giant likes to take Nobita's toys from him Giant likes to take Nobita's toys from him ก็คือไจแอนท์ชอบเอาของเล่นของโนบิตะไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้เนี่ยนะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition เนี่ยนะครับเด็ดๆ เยอะมากโดยเฉพาะอันที่ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to กับ of of นั่นเองครับ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังค

0: ไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูก
1: ไม
0: ่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes มั้ยครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่โอ้นี่ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ so today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: yes ตอบ yes ลูก
2: yes
0: นะกินแล้ว what did you have for breakfast what แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ช
0: ิคเก้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้ละรู้ละรู้ละข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้าง shake ไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
3: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
4: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะ
5: ชิคเก้น
0: คนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง what should I have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออก

0: Okay, and if I am sleepy, sleepy, sleepy, ง่วงนอน what should I have? ควรกินอะไรดีอะถ้าง่วงเนี่ย
1: ควรกินอะไร
0: นะ which one? Which one?
1: กาแฟ
0: คุณค่ะ
1: ช
0: าทีไรท์อ๋อ cucumber หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
1: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
2: ยังที่แปะไหมคร
0: ับคนละรูปพอเดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอเพื่อนคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมนี่เหลือเนาะพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
3: ้
0: อยากแปะแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะ

แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวเพิ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

คำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหรอ

0: llaman?
1: Yes.
0: ซุป
1: พี่ไม่พออ่ะอันไหนเอ่ยเมนูแปดตรงนี้ลูกเดี๋ยวเพื่อนเห็นลูกโอเค
0: thank you and you find that fried rice คืออะไรเอ่ยfried rice ครับ yes
1: can you find ice cream
0: yes

0: Which one? Salad? เจอไม่เอ่ยอันหนึ่งนะคะ Yes โอเค Get back to your seat if you have finished posting that ทุกคน Get back to your seat กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ Very good Water ลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะมาไปโอเคดันผ้านับเถอะมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยัง Can you find that มันคืออะไรรู้ไหมอันไหนยังเหลืออยู่มันแปลว่าอะไรตับ Can you find thatThe last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or noNext แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง Watermelon โอเคถูกต้องค่ะNext Banana แปลว่ากล้วยใครชอบกิน Chicken ชอบกินเหรอคะNext Fish ปลา Very good This What is this Teaแปลว่าชาต่อมา next chicken ไก่ how about this corn ข้าวโพด corn โอเค next cake really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about this sandwich เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ how about this beef แปลว่าเนื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่า salmon แต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า salmon ไม่ออกเสียง l นะ salmon นะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลา salmon แต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ salmon นะคะโอเคต่อมากาแฟกาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next sausage คือ
1: ไส
0: ้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ชอบ
0: next โอเค spaghetti ทับศัพท์เลยนะคะ spaghetti โอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษและออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อกเกต
0: โอเคเก่งมาก next
1: ซุป
0: แปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineappleนะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ครับสับแครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น้ำส้ม
0: orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น้ำส้ม น้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่าแตงกวาเรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
1: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
2: ชอบ
1: ชอบโอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันfryegg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะ fried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
2: ขนมโรตี
1: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปป่ะป่ะ
2: สปาเกตตี
1: ้อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
2: ก๋วยจั๊บ
1: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
2: ้
1: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหม
2: ช
1: อบเนาะ next apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last oneIce cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทย

0: ไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Hello, everyone. Today, Teacher Greg intends to wake up early in the morning, so let's make a little merit too. For giving alms today, I prepared some bread and milk. สไตล์คนฝรั่งเมกันแบบ teacher ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Excuse me, are you waiting for the monk to give alms?
0: ครับผมคุณก็มาใส่บาตรเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมไม่ค่อยเห็นฝรั่งใส่บาตรเลยครับน้อยคนมากที่จะรู้จักการใส่บาตร
0: เห็นด้วยมันน้อยมากเลยนะแต่ teacher Greg หลับวัฒนธรรมจากการไปเป็นเด็กวัด1วันก็มีประสบการณ์นิดนึงครับแล้ววันนี้ teacher Greg ก็ตั้งใจเตรียมของด้วยนะครับมีขนมปัง bread แล้วก็นมสดหรือว่า milk oh, ก็ลืมตัวไม่ได้แนะนำตัวเอง My name is Teacher Greg I'm an English teacher What's your name
1: My name is Sinai ครับ Today I'm going to give a food to the monk
0: โอ้แล้ววันนี้มากับใครครับ
1: ผมมากับแม่ครับ
0: คุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โห
2: วันนี้เขาเตรียมอาหารมาเยอะเลย
1: ผมกับแม่ชอบมาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าๆครับแล้วก็เอาผัดซีอิ๊วกับเปียกปูนกะทิสดมาใส่บาตรครับ
0: It looks delicious น่ากินมากเลยครับ
2: เดี๋ยวมาใส่บาตรด้วยกันค่ะทีเชอร
0: ์ได้เลยครับ
2: อ้าวพระมาพอดีเลยเดี๋ยวใส่บาตรกัน
0: ได้เตรียมตัวครับ

0: ว่ายสวยนะคะเนี่ย
1: โอ้ธรรมดาครับแต่ชื่นใจที่ได้ทำบุญโอ้โหขนมไทยน่ากินมากเลยครับ it looks super delicious
2: ผมครับ
1: ทำเองหรือเปล่า
2: โอ้อันนี้ผมทำเองหมดเลยครับ
1: ทำทั้งหมดทำเองด้วยเลยครับ
2: มีแม่เป็นลูกมือครับ
0: เขาชอบอยู่ในครัวค่ะทีเชอร์พอจะมีสกิลในการทำอาหารอยู่บ้าง
1: ลองสินาย Can you teach me สอนให้ฝรั่งทำขนมไทยมันจะดูเท่มากเลยครับ
2: โอ้แต่ว่าปกติผมไม่ค่อยสอนใครเลยครับแต่ว่าเย็นนี้ผมมีปาร์ตี้ทำขนมกับเพื่อนๆเพื่อจะนำไปบริจาคให้คนไร้บ้านครับทีเชอร์สนใจจอยไหมครับ
1: I'm very interested สนใจมากเลยครับเป็นโอกาสที่ดีจะพลาดได้ยังไง
2: Follow me
1: sureโอ้โหจริงนะครับ
2: บ้านทรงไทย
1: พูดว่า Thai style house
2: Thai style house
1: ถูกต้องครับ
2: ปกติที่นี่เป็นที่ที่ผมใช้เป็นที่ฝึกทำอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยครับ
0: เขาจะมีเพื่อนๆมาทำด้วยบ่อยๆวันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมีเพื่อนๆมาแล้วก็พวกวัตถุดิบเนี่ยแม่ก็เตรียมไว้เขาก็พอจะทำกันได้ก็เดี๋ยวยังไงแม่ไปทำงานก่อนฝากซีนายด้วย
1: ได้เลยครับ
0: ไปนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องซีนายครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรบ้างครับ
2: เปียกปูนกะทิสดกับข้าวผัดรถไฟครับไปข้างในก่อนนะครับ
1: โอเคไปกันเลย
2: มาเลยครับ
1: ให้น้องซีนายสอนให้ทีเจเกรกทำขนมไทยอร่อยแล้วทีเจเกรกจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมฮะ
2: โอ้กูดีเลยครับ
1: โอเคแล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามีควิสชาเลนจ์น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยเดี๋ยวที่หลังทีเจเกรกเฉลยคำตอบโชคดีนะก่อนจะเริ่มครับสอนให้2คำคำแรกก็คือขนมหรือภาษาอังกฤษว่า
2: snack
1: เก่งมาก snack ระวังไม่ใช่ snake แปลว่าอะไรครับ
2: งูครับ
1: อันนั้นไม่น่ากินครับแล้วอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงยากคือ dessert ที่แปลว่าของหวาน
2: ครับ
1: แต่ระวังนะการออกเสียงถ้าพูดว่าdesert รู้หรือเปล่า desert คือ
2: ทะเลทรายครับ
1: อันนั้นกินไม่ได้มันแห้งไปครับ
2: ไม่อร่อยคร
1: ับ ไม่อร่อย in the desert eating dessert แปลว่า
2: ฉันอยู่ในทะเลทรายกินของหวาน
1: โอ้เก่งมากปรบมือครับสุดยอดซีนาย I want to know why did you start cooking food or why are you interested จุดเริ่มต้นครับทำไม

0: ถึงชอบทําอาหารครับ
1: จุดเริ่มต้นของการคุกกิ้งของผมนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยเห็นย่าผมกําลังทําอาหารอยู่ผมก็เลยอยากช่วยผมก็เลยไปขอให้เขาให้ผมทําอะไรได้บ้างนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของผม
0: ซีไนDid you ever donate food หรือว่าเคยบริจาคของขวัญที่ทําเองหรือเปล่าครับ
1: เคยครับ
0: ที่ไหนบ้างครับ
1: สนามหลวงกับหัวลําโพงครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: คือผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ให้ได้มอบครับมันมีความรู้สึกที่ดีมากอย่างเช่นช่วงโควิดผมก็เคยเอาไปแจกครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะแล้วจะสอนทางบ้านคําแรกก็คือ donate แปลว่า
1: การมอบ
0: การมอบหรือว่าการให้การบริจาคนั่นเองและอีกคำหนึ่งคือ homeless คืออะไรครับ
1: ไร้บ้าน
0: ถูกต้องเก่งมากเลยนะ homeless คือคนไร้บ้านหรือว่าไม่มีที่พักครับแล้วนอกจากการทำอาหารเวลาว่างชอบทำอะไรครับ
1: สตรีมเกมเล่นบาสแล้วก็มีทำช่อง YouTube ด้วยครับเกี่ยวกับการทำอาหารแม่ผมอ่ะเห็นว่าผมอ่ะเป็นคนพูดเก่งครับแม่ก็เลยให้ผมเปิดช่อง YouTube เล็กๆเป็นช่องเกี่ยวกับการทำอาหาร
0: ทางบ้านอย่าลืมนะติดตามด้วยช่อง YouTube จะได้ความรู้จะได้ฝึกอาหารไปด้วยครับวันนี้อยากหาประสบการณ์ใหม่อยากเข้าครัวและทำขนมไทยไปด้วยได้ไหมครับ
1: โอ้ได้เลยครับแต่ถ้าทีเชอร์เจอเพื่อนผมแล้วเนี่ยทีเชอร์จะไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวไหนๆก็ได้ๆ I'm already hereI'm not scared. Let's try it.
1: Okay, ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยไหมครับ
0: Okay, let's go.
1: เชิญเลยครับ
0: Now, teacher Greg and C9 are preparing ingredients for cooking and dessert. เมนูที่เราจะทำกันนะครับมีเมนูชื่อว่าขนมเปียกปูนกะทิสดและข้าวผัดรสไฟชุ่มๆครับผม
1: ก็เมนูแรกที่เราจะทำเลยนะครับก็คือเปียกปูนกะทิสดครับ
2: C9
0: ขึ้นมาแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
0: Can you introduce yourself? ลองแนะนำตัวเองได้ไหม
3: ฮะ Hello, my name is Pizza.
0: Oh, Pizza, so cute.
4: กี่ขวบครับกี่ขวบครับ
3: 8 years old.
0: 8 years old. Nice to meet you.
3: Nice to meet you too.
0: Excellent. Pizza, what's your name?
5: My name is Nene. I am 10 years old.
0: Nene, nice to meet you. And who is this handsome man here?
6: My name is Kim. I'm 13 years old.
0: Kim, nice to meet you. Thank you for joining us. Okay, นั้นวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับ
1: เปียกปูนกะทิสดครับ
0: ถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษว่า wet cement ไม่น่ากินครับดูหน้าของน้องพิซซ่าไม่น่ากินเลยครับปันจะหักแน่นั้นเราจะเริ่มจากรสชาติที่จุกเองไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: จะมีหวานหวานตัดเค็มครับ
0: โอเคงั้นเอาคำว่าหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
1: sweet
3: sweet
0: sweetแล้วมีความเค็มด้วยใช่ไหมครับ
1: salt
0: เก่งมากนิดนึง salty
1: salty
0: มาผสมกันก็กลายเป็น sweet and salty
2: sweet and salty
0: ถูกต้องครับโอเคนั้นเราจะเริ่มจากวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
1: ครับก็เปียกปูนกะทิสดจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับมีเป็นส่วนของกะทิราดเปียกปูน
0: โอเค
1: แล้วก็มีส่วนเปียกปูนนะครับส่วนของเปียกปูนก็จะมีเกลือ
0: เกลือภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
2: salt
0: ต้อง salt ต่อไปครับ
1: น้ำตาลทราย white sugar ใช่ไหมคร
0: ับ ใช้คำว่า white sugar โอ้เป๊ะเลยแต่ถ้าลืมไปเอ้ white หรือ black หรือ brown ไม่เป็นไรครับเรียกว่า sugar
2: sugar
0: ต่อไปอันที่สามฮะ
1: แป้งเท้าเยมอมครับ
0: arrowroot flour f l o w e r flour คือดอกไม้แต่ f l o u r flour คือ
1: แป้ง
0: แป้งออกเสียงเหมือนกันเลยนะ flour flourมันต่างกันที่การสั่งต่อไปครับ
1: อันนี้คือแป้งมันนะครับ
0: ใช้คําว่าทาปิโอกะ
2: ทาปิโอกะ
0: เก่งมากแล้วอันนี้นะครับ
1: แป้งข้าวเจ้าครับ
0: เรียกว่า flour
1: flour
0: สีน้ําตาลครับ
3: น้ำตาลปี๊บ
1: น้ำตาลปี๊บครับหรือน้ําตาลมะพร้าว
0: มะพร้าวภาษาอังกฤษว่า
1: coconut
0: แล้วเติมคําว่าน้ําตาล coconut sugar
1: ส่วนของอันนี้นะครับก็คือน้ำปูนใส
0: อันนั้นจะเรียกว่า red lime
1: red lime
0: เอ้ lime ปกติ lime แปลว่าม
1: ะนาว
0: มะนาวถูกครับมะนาวเนาะรู้หรือเปล่า lime แปลว่ามะนาวหรือว่าปูนก็ได
1: ้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำใบเตยครับ
0: น้ำใบเตยก็คือ pandan juice
1: pandan juice อันนี้ก็
3: ใบเตย
1: ครับ
0: อันนั้นจะเรียกว่า pandan
2: pandan
0: เดี๋ยวไม่ใช่ panda กินไม่ได้นะ panda
1: แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกะทิ
0: กะทิคือ
3: coconut milk
0: ถูกครับและสุดท้าย
1: ส่วนนี้นะครับก็คืองาดำกับงาขาวครับ
0: ใช้คำว่า white and black sesame
2: white and black sesame
0: ส่วนผสมพร้อมทีเจก็พร้อมขั้นตอนแรก คืออะไรฮะ
1: ใส่ผ้ากันเปื้อนครับ

0: ของทิเช่ครับ
1: อ๋อน่ารัก thank you แล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าผ้ากันเปื้อนภาษาอังกฤษว่า apron
2: apron
1: ใส่เลยนะเดี๋ยวแจกเพื่อนด้วย
0: ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเอาของแห้งทุกอย่างก็คือพวกแป้งเอามาผสมกันครับ
1: ผสมกันพูดว่า
2: mix
1: mix รู้ด้วย
0: คนนี้เขาเก่งคร
1: ับ เก่งมาก
0: เก่งครับผสมกันแล้วก็คั่วให้เข้ากันครับ
1: อันนั้นจะใช้คำว่า stir
2: stir
3: stir
0: พอเรา stir with and mix เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปูนใสแล้วก็น้ำใบเตยลงไปนะครับ
1: ถ้าจะบอกว่าใส่พูดว่าใช่แค่นี้หรือมีคำอื่นด้วย put in
2: put in
1: ก็คือใส่ลงไปหรือใส่เข้าไปฮะ
0: พอเราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วได้แป้งเรียบร้อยครับเราต้องนำแป้งไปคนให้สุกครับซึ่งระหว่างนั้นมันจะใช้เวลานานมากซึ่งเราก็จะใช้เวลานั้นมาทำส่วนของกะทิครับส่วนของกะทิก็คือง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปใส่แป้งปรุงเกลือนิดหน่อยให้มีรสตัดส่วนงานที่ใส่สุดท้ายเลยครับเป็นตกแต่ง
1: เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าตกแต่งเฉพาะอาหาร garnish
2: garnish
0: ขั้นแรกก็คือช่วยกันหมดเลยครับแล้วก็อาจจะให้แก๊งสาวๆไปทำน้ำกะทิส่วนพวกผมก็ควรแป้งทำแป้งครับงั้นเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับขอถ้วยกับช้อนนะครับ
1: โอเค the bowl and the spoon
2: the bowl and spoon
1: ถูกต้องครับ
0: เกลือครับ salt
2: salt
1: salt salt
0: ลงให้มันเลยต่อไปแป้งทายาทใส่เลยครับคุณคิม
1: ใช้คำว่าarrowroot flour
2: arrowroot flour
1: ถูกต้องครับ
0: น้ำตาลทรายครับ
1: white sugar
2: white sugar
0: แล้วก็แป้งมันครับ
1: tapioca
2: tapioca
1: ต่อไปครับ
0: อันนี้คือแป้งข้าวเจ้าครับ
1: flour
2: flour
0: and the last one coconut sugar
1: ถูกครับ coconut sugar
0: ขั้นตอนจากนี้ไปคือการขยำให้เข้ากันนะครับ
1: นวดแป้งใช้คำว่า
2: knead
1: ถ้าเป็นการนวดทั่วไปก็ massage
0: อันนี้คือผมกำลังทำนวดส่วนผสมอยู่นะครับ
1: โอเคภาษาอังกฤษว่า mix the ingredients
2: mix the ingredients
0: เรานวดให้มันได้เข้ากันสักพักนึงแล้วนะครับให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสแต่อย่าใส่หมดนะครับใส่ให้พอเข้ากัน
4: ค่อยๆใส่ไปให้มันไม่ชุ่มเกินฟัง
0: เตรียมถ้วยไปเตรียมภาชนะใส่ให้พี่หน่อยนะครับสาวๆแล้วเดี๋ยวถึงตอนทำน้ำกะทิเดี๋ยวพี่เรียกโอเค
4: โอเค
0: ซีครับ
1: ซีเลยนะโชคดีนะ
0: ใส่น้ำปูนใส่ให้ผมเลยครับแต่ใส่ทีละนิดนะครับอย่าใส่หมด
1: Easy does it
0: Yes
1: One more เอาอีก
0: Yes Teacher let's mix it
1: Okay let's mix it again Sure Sorry
5: Oh it's wet now
0: Clay
5: เปียก It's like a clay ดินน้ำมันครับ
0: Yes ได้แล้วครับ
5: โอเคได้แล้วนะครับ
0: พี่คิมครับน้ำใบเตยเลยครับ
1: ลงมาเลยครับโอ้ได้กลิ่นด้วยนะหอมมาผสมกันแล้วแล้วยังไงต่อครับ
0: เดี๋ยวผมให้พี่คิมกรองให้ครับ
2: โอเค
1: ได้ครับ slow and steady good teamwork โอ้ทีมเวิร์คที่ดีครับ
0: ถ้าเกิดมันยังไม่ได้เคี่ยวมันยังไม่ได้เหนียวมากครับใช้นี้ไปก่อนอันนี้จะง่ายกว่าแต่พอมันเหนียวแล้วอ่ะใช้อันนี้ดีกว่าคร
1: ับ เดี๋ยวสอนให้นิดนึงตัวนี้จะเรียกว่า whisk
2: whisk
1: แล้วอันนี้ก็ giant spoon
0: giant spoon we will stir it
1: yes we will stir it โอ้ดูสิมันเปลี่ยนมากไปตอนแรกก็น้ำก็มันน้ำแล้วตอนนี้ก็เหมือนอะไร
0: like a
1: slime a yummy slime
0: yes you can eat it
1: โอเคช่วยกันนะเป็นทีมเดียวกัน
0: We are the best cooking team
1: That's right
0: เราจะพักมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆสาวๆมาทำน้ำกะทิครับ
4: เอาเทลงมาเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเทให้หมดเลยพอเทแล้ว
6: เอาแป้ง
4: ก็เอาแป้งใส่เข้าไปเลยก็ใส่เกลือคนให้เข้ากันต้องคนให้ละเอียดนะค่อยๆคน
1: It's looking good
0: Yes
1: See you Kim Great job
2: ก็ได้แล้ว
1: โอ้ welcome back ฮะ
0: รออยู่เลยครับ
1: แล้วทำอะไรกับกะทิ
0: ใส่น้ำกะทิลงไปในเปียกปูนเลยครับ
1: ใส่เยอะแค่ไหน
0: a little bit
1: all right just a little bit ก็ใส่นิดนึงไม่ได้มากครับ
0: ที่เชื่อลองไหมครับ
1: อยากลองด้วยครับ
0: ร้อนนะครับระวัง

0: เป็นไงฮะ
1: ยูลูกกิ้งกูด
0: โอ้รอไม่ได้เลยอยากชิมด้วยฮะ
1: Can't wait to eat it
0: I can't wait
1: ยกขึ้นมาใส่ลงไป Yes ใส่งาลงไปครับ
0: ถูกต้องฮะว้าวขอลองด้วยได้ไหมครับเป็นไงฮะ
2: ซอสเป๊ะ
1: โอ้โย่
3: โอ้โย่
1: โอ้โหซอสเป๊ะ
3: โอ้ใส่เ
1: ย้
3: ได้แล้วจะด้วย
0: ได้แล้วนะครับชิมพร้อมกันดีกว่าฮะเกี่ยว
3: อิน so delicious
0: อร่อยมากพิซซ่า
4: delicious
0: คิมฮะ
3: delicious
0: ซีไน
1: oh delicious 100/100
0: so super delicious อร่อยที่สุดในโลก
1: ของหวานเนี่ยเราทำเสร็จแล้วต่อไปเราไปทำของคาวกันครับ
0: เมนูอะไรครับ
1: ข้าวผัดรถไฟไป
3: บน
0: แล้วมีวัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไรบ้างครับ
1: ข้าว
0: เด็กๆลองพูดด้วยนะ
1: rice ซอสปรุง
0: sauce
1: ไข
0: ่
1: เอกหมู
0: พอก
1: หอมใหญ
0: ่ onion
1: กระเทียม
0: garlic
1: แล้วก็ผักต่างๆนะครับ
0: vegetable
1: แล้วก็จะมาปรุงข้าวก่อนนะครับซอสปรุงนะครับใส่พอประมาณตามที่รสชาติเราชอบแล้วก็คลุกไปก่อนพี่คิมคลุกข้าวไปเลยครับน้องๆช่วยกันคลุกข้าวเลยครับการเอามือมาอังอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่ากระทะร้อนหรือยังครับซินนามอน
0: โอ้ย
1: การใช้ไฟด้วยตัวเองควรระวังนะครับ
0: Be careful ทักบ้านนะครับระวังตัวเอง careful
1: กาลิกนะครับ
0: กระเทียมมาแล้ว
1: กระเท
0: ีย
1: ม
0: ว
3: ้
0: าว Yeah it smells good
1: เราใส่3ฟองพอครับ
0: All right Fashionable
3: Yes
0: Yeah Onions
1: Yeah ใส่เลยครับใส่เลยครับ
0: Okay
3: I'm so hungry
0: Me too
1: ได้กินแน่นอน
0: เนื้อหมูนะ
1: ครับเนื้อหมูใส่มาเลยครับลองนี้นะครับเราก็จะผัดให้เนื้อหมูสุก
0: โอเคผัดไปครับ looking good ทุกคนครับผมไม่คิดเลยว่าการเข้าครัวทำอาหารจะสนุกขนาดนี้ทั้งสนุกและอร่อยในเวลาเดียวกันนอกจากนี้แล้วยังช่วยให้เราได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วยครับสนุกมากๆเลยครับผมมาเด้อมาเด้อกินข้าวไม่กินข้าวเชิญเลยฮะวันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะบริจาคด้วยหรือว่า Johnny the rice this one okay ปุ๊บอันนั้นอะไรคืออะไรครับ
4: this is a cucumber
0: เก่งมากพิซซ่ามีอะไรในมือครับใช้คำว่า spring onion
4: spring onion
1: เราเตรียมเมนูอาหารที่จะไปมอบบริจาคให้กับคนไร้บ้านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเมนูสเปเชียลสำหรับทีเชอร์มาฮอกครับมาฮอกก็จะมีส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวกับส่วนของตัวเนื้อที่จะมีรสหวานเค็มตัดกันครับ
0: แล้วกินยังไงใช้มือหรือเปล่าก
1: ินคำเดียวให้หมดเลยครับ
0: ว้าว
1: น้องๆเอาเลยคร
0: ับ
1: กินเลยครับ
0: และสุดท้ายเราจะทบทวนประโยคที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นของหวานมันน่ากินเลยพูดว่า it looks appetizing
3: it looks appetizing
0: เก่งมากเราพูดถึงรสชาติหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
3: sweet
0: เปรี้ยว sour
3: sour
0: น้องคิมครับเผ็ด
3: spicy
0: ถูกครับเก่งมากเลยนะครับ
1: ทีเชอร์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกผมได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกมาก
0: ๆยินดีเสมอครับสนุกและอร่อยจริงครับ
1: ครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ Today was a lot of fun. I didn't think the coincidence of meeting Sinai and all of his friends would be such a fun and touching story for me. This allows me to know that going to the kitchen, in addition to helping us to enjoy the food we make, also benefits from meditation and other things. It's another very interesting activity. And more importantly, today I was involved in baking and donating to the homeless. And next time, what will the story be? Don't forget to follow along.Quiz Challenge ในวันนี้ถามว่าส่วนผสมในข้อใดต่อไปนี้ไม่นิยมใส่ในการทำขนมไทย A. Sugar B. Lemonade C. Vinegar Tick tock tick tock ding คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Vinegar ซึ่งคำว่า Vinegar แปลว่าน้ำส้มสายชูนั่นเองครับ
1: ไปบริจาคอาหารให้กับคนไร้บ้านนะครับ
5: เอาข้าวมาให้ครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยคุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow, wow
2: it looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิคองปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสละ
2: แกะสละ
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็ครับค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะเป็นต้องพูด on stage มั้ยในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ในออดิทอเรียมหรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage โชว์ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับการทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงค์ครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงค์เพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้โอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบ

0: เหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับพอทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักนึงรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี
1: ่
0: ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามามีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจังๆมากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมาแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
1: ้
0: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งอะไรทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมามีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับ ขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
1: ครูขอถามนะคะ
0: ครับ
1: ครูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนะจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียอันนั้นอาจจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราก่
1: อ
0: นตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่า คอนเทนต์ควรไปในแนวทาง

0: ไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
1: ะ
0: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบนึงมันคือการคอนเฟิร์มไอเดียเนี่ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตกไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
1: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
0: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราจะดูหนังดูหนังด้วยก็ได
1: ้
0: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
1: ่
0: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
1: ้
0: ครับ
1: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
0: ้
1: ให้เป็นงานหลักเลยพี่ไม่คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
0: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
1: อ
0: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
1: ให้ความรู้น้องทางบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าวิประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้ค่ะ
0: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วการเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู
1: ่
0: นะครับ IG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล
1: ์
0: ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเสิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขามีตัวเขาคนเดียวเขาเป็นแบบที่ดีที่ป้ายเราจะถึง
0: ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมค่อยๆพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
1: รับมือคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
0: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมมีที่มีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับ

0: การที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ก็ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับ เรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี
1: ่
0: ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อิกนอร์ไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
1: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี
0: ้
1: สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้น
0: ใช
1: ่แต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
0: ครับผม
2: วันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เราทำมีรางวัลต่างๆถาโถมเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
0: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
1: อ
0: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
1: ับ
0: มันเป็นกับดัก
1: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดจะเข้าไปจับมือแล้วนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้ทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
0: คร
1: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเองสองพื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมฮะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติดเอฟกันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมา นี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะ เขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองอะเสียงของคนภายนอกอะจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาอะค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นนะคะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วหูพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฟังครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะบี้ขอบคุณมากๆเราคงต้องได้เจอกันอีกนะได้ร่วมงานกันอีกนะ
0: ได้ครับ
1: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะบี
0: ้สวัสดีครับ
1: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งนึงที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้ออาจจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
0: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อ นะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 subscriber แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: โค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั่นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะ

วัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่ขับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆนะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fire กับเอภัชรีรักษาวงค์ Kinsfager

ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อFood Fit for Fiveสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
2: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
2: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
2: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
2: I love Halloween.
1: Why is that?
2: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
2: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
2: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year, and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So, which superhero did you dress up as?
2: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
2: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
2: It is. Let's jam.
1: Let's go.
3: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด